็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่า

0: อย่างดีเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกในวันนี้นะคะขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะดูซิว่าวันนี้พี่เตยจะมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะชื่อน้องเก็บเท้ามาเลยค่ะพี่เตยนี่เลยค่ะพี่เตยจับไมค์เลยพี่เตยจ๋าวันนี้พี่เตยทำผลงานอะไรลูก
1: เป็นเป็ด
0: เป็นเป็ดใช่ไหมคะตรงไหนลูกชี้ซี
1: ตรงนี้อันนี้แม่เป็ด
0: อ๋อแม่เป็ดแล้วข้างๆอ่ะลูก
1: ลูก
0: ลูกเป็ดใช่ไหมคะเป็ดอยู่ที่ไหนอ่ะลูก
1: อยู่ในน้ำ
0: อยู่ในน้ำใช่ไหมชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
1: ชอบ
0: ค่ะอ่ะเด็กๆปรบมือให้พี่เตยด้วยคนต่อไปครูแพลวขอเชิญพี่แม็กครับเอามือลงดูสิว่าพี่แม็กจะมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะไหนดูสิพี่แม็กเจอหรือยังพี่แม็กมาโอ้พี่แม็กจะนำเสนอเป็นกระทะใช่ไหมคะอ่ะพี่แม็กครับวันนี้พี่แม็กทำผลงานใหม่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่พี่แม็กทำเป็นอะไรมาคะ
1: เนื้อ
0: มีเนื้อใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกหนอหนูลองชี้สิลูกผักอยู่ไหนคะผักแล้วตรงนี้ล่ะคะ
1: ปลา
0: เป็นปลาใช่ไหมพี่แม็กภูมิใจในผลงานไหมลูก
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวก็ชอบปรบมือให้พี่แม็กด้วยและคนสุดท้ายในวันนี้ครูแพลวขอเชิญขวัญเอ้ยค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ขวัญเอ้ยเขาจะมีผลงานอะไรนะมาแล้วมาคุณครูแพลวถือผลงานให้พี่ขวัญเอ้ยจับไมโครโฟนวันนี้พี่ขวัญเอ้ยทำอะไรมาคะ
1: วาดรูปครูแพรกับครูแพรวค่ะ
0: อ๋อวาดรูปคุณครูแพรกับคุณครูแพรวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่ใส่ชุดสีฟ้านี้ใครลูก
1: ครูแพรวค่ะ
0: คุณครูแพรวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนที่ใส่ชุดสีชมพูล่ะคะ
1: ครูแพรค่ะ
0: คุณครูแพรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณนะคะขวัญเอ๋ยเก่งมากๆเลยเพื่อนๆว่าขวัญเอ๋ยวาดสวยไหมสวยเอาปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเก่งกันทุกๆคนเลยต่อไปก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจไว้ให้กับเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาเราเล่นเกมเราเล่นกับเพื่อนๆใช่หรือไม
1: ่
0: ดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามใครลูก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูและเมื่อเล่นเสร็จแล้วหนูเก็บได้เลยไหมลูกถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูแพรวนะคะมีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมโดมิโนรูปเลขาคณิตซ้อนกันถูกต้องเลยเอาละค่ะเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันปิ๊งตอนนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เรียงเกมเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตรูปกันก่อนตั้งใจมองนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะภาพแรกนะเด็กๆจ๋านี่เลยมีรูปอะไรกับรูปอะไรซ้อนกันอยู่อมมีสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวกับรูปอะไร
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: สีเหลืองลูกมันออกสีเหลืองเข้มๆใช่ไหมคะคล้ายๆสีส้มแต่ว่าเป็นสีเหลืองเข้มนะคะต่อมารูปอะไรคะสามเหลี่ยมกับอะไรด้วยกับสี่เหลี่ยมภาพนี้สามเหลี่ยมนี้หนูรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก พูดตามครูแพลวสามเหลี่ยมมุมฉาก
1: สามเหลี่ยมมุมฉาก
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เรียนเรื่องนี้ตอนที่หนูอยู่เป็นพี่ประถมนะคะแต่ให้รู้จักก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อมา
1: ส
0: ี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมถูกต้องภาพนี้ล่ะวงกลมกับสามเหลี่ยมเหมือนกันไห
1: ม
0: แต่หนูดูตำแหน่งนะคะของทั้งคู่ภาพนี้วงกลมเนี่ยจะออกไปทางข้างก็คือข้างขวาของสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่แต่ว่าภาพนี
1: ้
0: มันอยู่ตรงไหนตรงกลางดังนั้นแตกต่างกันไหม
1: ไม่แตกต
0: ่
1: าง
0: แตกต่างสิเพราะว่าภาพนี้วงกลมมันออกไปทางขวาแต่อันนี้วงกลมมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมสรุปมันต่างไหม
1: ต
0: ่างเพราะอันนึงวงกลมไปข้างๆอีกอันนึงวงกลมอยู่ตรงกลางต้องต่างสิคะใช่ไหมใช่การเล่นโดมิโนจำได้ไหมว่ากติกาเป็นอย่างไร
1: เหม
0: ือนเดิมเลยแต่ขอทบทวนก่อนขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะต้องกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เท่ากันในกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น4ชิ้นหรือ5ชิ้นจากนั้นนะคะเราก็จะหาผู้เล่นคนแรกจนถึงคนสุดท้ายและเราก็จะเริ่มโดยการจั่วหรือว่าสุ่มหยิบออกมา1แผ่นจากนั้นเราก็จะเริ่มผู้เล่นคนแรกสมมุติว่าคุณครูแพลวหยิบได้ใบนี้มานะคะเราจะต้องดูที่ด้านปลายเป็นรูปอะไรกับรูปอะไร
1: ส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: มุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากกับสี่เหลี่ยมใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นคุณครูแพลวต้องหารูปอะไรมาต
1: ่อ
0: สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องอ่ะแล้วด้านล่างล่ะวงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวก็จะต้องหาวงกลมกับสี่เหลี่ยมมาทำอะไรกันมาต่อกันเราจะเล่นจนคนแรกที่ตัวเล่นเนี่ยหมดก่อนแสดงว่าทำไมเป็นผู้ชนะแล้วถ้าเราเจอตัวนี้ล่ะให้วางแนวนอนและผู้เล่นที่วางตัวนี้สามารถวางเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวโดยที่จะต้องเหมือนกันนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขยับให้ดูก่อนอ่ะขยับขึ้นไปตรงนี้เด็กๆ เห็นแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่อ่ะแบบนี้ยากไหมคะ
1: ม
0: แต่ถ้าตรงนี้ มันสุดแล้วเราสามารถต่อไปข้างๆได้หรือไม่ได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กๆบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะคุณครูแพรวมันจะต้องเป็นด้านบนแบบนี้ฉึบใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเฉียงมันได้ไหมได้ออกไปข้างๆได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะตกใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่ใช่เราสามารถต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าโดมิโนในมือของผู้เล่นจะหมดใครหมดคนแรกก็เป็นผู้ชนะคนที่หนึ่งแล้วไล่ต่อไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะยากไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่ยากดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้รวมถึงสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ไทยพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วดังนั้นให้เด็กๆไปเลือกเกมการศึกษากันเลย

คนที่5เป็นหนูหนูมีคุณแพลวเห็นนี่ดันขึ้นไปหน่อยนะสโนว์และหนูสามารถวางอีกตัวหนึ่งเพราะหนูมีตัวเบิร์นไอ้ยะคนที่1สโนว์เอ้ยหาสามเหลี่ยมมุมฉากจริงเหรอมันติดไปแล้วแหละไม่เป็นไรค่ะเขาเปลี่ยนตัว

อยออกคนที่3เป่ายิงฉุบยิงฉุบเราขี้โกงเราออกช้าเอาใหม่ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบอ่ะใส่สะอาดพี่เช่ก็จะเป็นคนที่4และฟ้าใสก็จะเป็น

0: วันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะใช่คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งปันชิ้นเกมกันด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเนี่ยอยากทราบจังเลยมีใครอยากออกมาสรุปบ้างคุณครูแพลวจะไม่เลือกคนที่ยกมือก่อนที่คุณครูแพลวจะให้ยกกติกาของเราคือคุณครูแพลวจะให้หนูยกก่อนแล้วหนูค่อยยกขึ้นมาใช่ไหมคะลองกันใหม่ใครอยากออกมาสรุปบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำมาเลยวันนี้พี่ต้นน้ำได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ศิลปะสร้างสรรค์

0: ่นตามมุม
1: อ๋อพี่ต้นน้ำบอกว่าชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหนูได้ทำอะไรลูก
0: จาน
1: อ๋อกระทะใช่ไหมที่เราใช้จานกระดาษทำใช่ไหมลูก
0: ใช
1: ่ใช่พี่ต้นน้ำชอบใช่ไหม
0: ชอบ
1: ชอบอ่ะปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสนทนาข่าวใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องเลยเด็กๆเก่งมากเลยที่จำได้เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็น่าสนใจทุกๆคนเลยนะต่อมาก็คือเคลื่อนไหวและจังถูกต้องวันนี้จำได้ไหมสัมพันธ์เนื้อหาทำอะไรไปอ๋ออ่ะถามอ่างเป่าเราเคลื่อนไหวแบบไหนไปนะลูกตามข้อตกลงใช่ไหมใช่และวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอาหารไทยกี่ภาค 4ภาคถูกต้องมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกใช่ไหมคะภาคกลางและภาคใต้โอ้โหชื่นใจมากเลยที่จำได้นะคะและกิจกรรมต่อมาก็คือศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆก็ทำผลงานออกมาโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูแพลวชื่นชมมากๆและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการซึกใช่เลยแต่เสียดายจังเลยเวลาความสนุกของเราเป็นอย่างไรดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
2: ได้
1: นับ1 2 3วันนี้

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

0: Oi.
1: Oh!

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Mm-hmm.

Hmm. Huh.

กมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๋ฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปบี้นี่นา
0: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อะนายแรปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแรปบี้
1: ไหมท
0: ั้
1: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: โทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแรปบี้ฟ้าฟ้า
2: แรปโบ้แคทโต
0: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: สนุกจังเลย
2: ได้ยินแล้ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: แต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-2

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญาบาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีพระนำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
0: หนูเชื่อว่าพี่ต้นทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮ
3: ึฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ูสังทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆแต่วันนี้คุณครูแพรวสังเกตเห็นว่าเด็กๆของคุณครูแพรวเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะง่วงมากๆเลยดังนั้นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนทำกิจกรรมได้ไหมคะได้ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะกำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็พลักออกไปเก่งมากๆเลยสดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นขึ้นในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆด้วยคุณครูแพรวนะคะได้ไปเปิดเจอคลิปวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับการข้ามถนนการข้ามถนนเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของตนเองใช่หรือไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหหนูข้ามเป็นประจำเลยใช่ไหมคะใช่เวลาข้ามถนนข้ามตรงไหนดีนะ
1: ทางม้าลาย
0: เด็กๆบอกว่าทางม้าลายถ้าไม่ได้ข้ามที่ทางม้าลายข้ามที่ไหนได้อีกอยู่สูงๆต้องเดินบันไดต๊อกๆๆขึ้นไปถูกต้องข้ามสะพานลอยเพราะว่าอะไรคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีทางเลือกระหว่างสะพานลอยกับข้ามใต้สะพานลอยเด็กๆคิดว่าตรงไหนปลอดภัยที่สุด
1: สะพานลอย
0: เก่งมากๆเลยถึงแม้ว่าจะต้องขึ้นสะพานลอยบันไดอาจจะเยอะสักหน่อยแต่มันปลอดภัยกับใครคะตัวเองถูกต้องเลยค่ะแล้วคุณครูแพรวนะคะยังสังเกตอีกว่าคลิปวิดีโอที่คุณครูแพรวดูมีความคล้ายคลึงกับการข้ามถนนของโรงเรียนเราในตอนเช้าในตอนเช้าเด็กๆสังเกตไหมว่าหน้าโรงเรียนจะมีคุณครูยืนอยู่ทั้งสองฝั่งถนนฝั่งหนึ่งตรงที่เด็กๆลงรถมาปุ๊บต้องยืนรอเพื่อให้ใครพาข้ามคุณครูอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคุณครูที่เขารอรับเด็กๆใช่หรือไม่ใช่เด็กๆ เห็นธงสีแดงๆที่คุณครูเขาถือกันไหมเขามีไว้ทำไมคะ
2: เอาไว้กันรถ
0: ถูกต้องเวลาที่คุณตำรวจเขาเป่านกหวีดปี๊ดและโบกให้รถหยุดหนูจะเห็นคุณครูที่เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมโรงเรียนเรานำธงสีแดงออกมาเพื่อเป็นสัญญาณให้รถทำไมหยุดแล้วเด็กๆจึงค่อยๆเดินข้ามใช่ไหมคะเราจะวิ่งแซงเพื่อนฟิ้วออกมาเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ถ้าล้มขึ้นมาใครเจ็บอันตรายไหมแบบนี้อันตรายแล้วถ้าหากว่าคุณครูยังไม่กั้นรถให้หยุดคุณตำรวจยังไม่เป่านกหวีดให้รถหยุดหนูจะวิ่งปรุดไปเลยได้ไหมคะอันตรายไหมแบบนี้ถูกต้องดังนั้นนะคะเราก็จะต้องรอสัญญาณจากผู้ใหญ่ด้วยเข้าใจไหม

0: คะเก่งมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมนะวันนี้ขอเชิญพี่ออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์มาเลยวันนี้ออมทรัพย์มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะ
1: ตอนที่หนูไปโรงเรียนหนูเห็นนก
0: อ๋อพี่ออมทรัพย์บอกว่าตอนกำลังเดินทางมาโรงเรียนสังเกตเห็นนกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นยังไงคะลูก
1: เป็นตัวสีฟ้า
0: โหเป็นตัวสีฟ้าแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: มันมีปีก
0: อ๋อมันมีปีกออมทรัพย์ชอบนกไหมลูก
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กำลังใจออมทรัพย์ด้วยใครต่อไปดีนะขอเชิญอานนท์ครับอานนท์มาแล้วมาเลยอ่ะพี่อานนท์วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแผ่วฟังบ้าง
2: ถ้าคืนหนูมีตังค์เยอะๆเราจะไปที่เครื่องบิน
0: อ๋ออานนท์บอกว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆหรือว่าตังค์เยอะๆเนี่ยอยากจะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
0: ยากขึ้นไปไหนลูก
2: ไปต่างจังหวัด
0: อยากไปต่างจังหวัดใช่ไหมใช่อยากไปจังหวัดที่เป็นยังไงอะ
2: ไม่รู้อะ
0: ยังไม่รู้แต่ว่าเป้าหมายแน่ๆคืออยากขึ้นเครื่องบินใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่อาจเดี๋ยวค่อยๆลองศึกษาดูนะว่าจังหวัดไหนที่อานนท์สนใจแล้วอยากขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวดีไหมคะ
2: ดี
0: อ่ะปรบมือให้อานนท์ด้วยขออีกสักคนนึงวันนี้ขอเชิญพี่เตยพี่เตยมาเลยลูกพี่เตยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูแพรวฟังคะ
1: เมื่อวานหนูไปเที่ยวกรุงเทพ
0: อ๋อหนูเคยไปเที่ยวกรุงเทพใช่ไหมเป็นอย่างไรคะลูก
1: หนูไปหาที่พัก
0: หนูไปหาที่พักใช่ไหมคะที่พักของหนูเป็นอย่างไรคะลูก
1: เป็นโรงแรม
0: เป็นโรงแรมใช่ไหมมีสระว่ายน้ำไหมลูก
1: มี
0: แล้วพี่เตยได้เล่นน้ำไหมคะ
1: เล่น
0: กับใครคะลูก
1: เล่นกับพ่อแม
0: ่เก่งมากๆเลยแล้วเราเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอะลูก
1: เดี๋ยวจมน้ำ
0: เดี๋ยวจมแล้วจะเกิดอันตรายต่อใคร
1: ตนเอง
0: เอาปรบมือให้กำลังใจพี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพลวนะคะอยากฟังจังเลยว่าทางเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเพื่อนๆปลายทางมีประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟเพื่อนๆเดินทางด้วยรถไฟไปต่างจังหวัดแล้วก็ได้สังเกตระหว่างทางด้วยว่ามีธรรมชาติสวยงามมากๆและที่เพื่อนๆชอบคือมีคนขึ้นมาขายของบนรถไฟเพราะว่าเพื่อนๆหิวก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเพื่อนๆค้นพบว่าอร่อยมากๆเลยและที่สำคัญเพื่อนๆบอกอีกนะว่าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเพื่อนๆเนี่ยเอาไปทิ้งถังขยะได้เรียบร้อยน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะน่าเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารหรือว่าขนมเสร็จแล้วเราจะวางทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเลยได้ไหมคะเป็นนิสัยที่น่ารักไหมลูกไม่น่ารักใช่มันจะเป็นขยะที่เดือดร้อนคนอื่นเขาต้องมาเก็บใช่หรือไม่ใช่เราไปทิ้งที่ไหนดีถังขยะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราก็เก็บกลับไว้ให้กับตัวเองก่อนแล้วเราค่อยเอาไปทิ้งถังขยะเนาะพีกเนาะใช่เอาละค่ะต่อไปก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆรอเด็กๆอยู่ใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแผ่วก็ได้เตรียมการเคลื่อนไหวนะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณครูแผ่วขอแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูแผ่วขอแบบนี้ละจ๊ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นแต่ต้องฟังจังว่าถ้าคุณครูแผ่วขอแบบนี้ให้หนูหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยเราจะต้องหาอะไรเป็นของตนเองทำยังไงนะลูกกางแขนอ่ะทีนี้ยืนขึ้นได้เลยเอาละค่ะคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วขออีกทีหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วน่ารักมากๆเริ่มเลยใครได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงนะลูกยืนใช่โดยที่ขาของตนเองแขนของตนเองต้องไม่ชนกับสิ่งต่างๆนะคะถ้าชนแสดงว่าได้พื้นที่หรือยังยังไหนลองกางแขนให้กว้างสิลูกชนไหมลูกอ่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีคนชนอยู่ใครที่ได้พื้นที่แล้วน้องยืนเฉยๆนะคะใครที่ยังชนอยู่คุณครูแพลวให้ขยับอีก2ครั้งเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายและไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: เริ่มแล้วนะคะ

0: ขอถามพี่นิลินหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อขวัญเอ๋ยล่ะคะ
1: ผีจ้าเอ๋
0: เอาผีจ้าเอ๋หรอเช่ล่ะลูก
1: นก
0: นกพาคินล่ะครับ
1: แล้วแพนกว
0: ินอ๋อแพนกวินใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
1: โอ้โห
0: เพื่อนๆปลายทางบอกว่ากำลังหยุดอยู่ท่าทางเป็นกวางแล้วหนูล่ะโอ้หยุดอยู่ในท่าเป็นเต่า

0: ให้เด็กๆนั่งลงให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคลุมหัวเข่าด้วยเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นเพลงที่ชื่อว่าออกกำลังกายรับแสงตะวันให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพลงและเคลื่อนไหวตามเพลงตามความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆได้เลยแต่ชนกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ๋อไม่ได้นะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทีนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยเอาล่ะดังนั้นพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นเพลงมา

ั้งลงในท่าที่สบายยืดขาออกมาจากนั้นนวดไปที่ขา10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้นวดไปที่แขนข้างหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 45 6 7 8 9 10จากนั้นนั่งขัดสมาธินะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาค่อยหายใจเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วดังนั้นนะคะเมื่อเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วเราต้องฝึกการหายใจด้วย

ทีนี้ค่อยๆลืมตานะคะแล้วกลับไปนั่งที่ของตนเองปรบมือ5ครั้งปรบให้เบากว่านี้ปรบใหม่5ทีอย่าได้มีเสียงเลยเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงใช่ไหมคะเพลงยาวไหมลูกแต่สนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะดังนั้นต่อไปอยากจะให้ไปพักจะให้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปจ้ะ

0: ับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆของคุณครูแพลวจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรนะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะการประกอบอาหารนะคะผัดซีอิ๊วเด็กๆรู้จักผัดซีอิ๊วไหมลูกรู้จักใช่ไหมคะหน้าตาของผัดซีอิ๊วเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่เด็กๆสังเกตดูในภาพของเราเด็กๆ เห็นอะไรบ้างลูกเด็กๆบอกว่าเห็นผักเห็นอะไรอีกขอถามพี่การ์ตูนน้องเห็นอะไรอีกคะเห็นเส้นใช่ไหมขวัญเอ๋ยนะลูก
1: เห
0: ็
1: นไข่
0: เห็นไข่ใบบุญละจ๊ะอ๋อเห็นหมูด้วยพี่นิลินล่ะลูกเห็นผักอ่ะเอามือลงมาประกอบอาหารนะคะเมนูผัดซีอิ๊วกันดีไหมคะดีแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทำความรู้จักกับวัสดุนะคะวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนได้ไหมได้เลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่นะคะเราจะเอาเส้นใหญ่เนี่ยนะคะมาใช้ในการผัดซีอิ๊วในวันนี้ถัดมานะคะเป็นเนื้อหมูใช่เลยเนื้อหมูคะน้านะคะคะน้าเป็นผักหรือเปล่าเป็นคะน้าให้อะไรเกลืออะไรนะเกลือแร่และเราก็มีไข่ไก่ไข่ไก่มีกระเทียมนะคะน้ำตาลน้ำมันและเครื่องปรุงรสต่างๆรวมถึงมีที่คีบอาหารนี่ที่คีบอาหารนะคะมีกระทะไฟฟ้าและภาชนะในการที่เราจะใส่ผัดซีอิ๊วพร้อมหรือยังเราจะมาดูวิธีการทำกันก่อนปึ๊บนี่เลยค่ะวิธีการทำของเราไม่ยากเลยเขาบอกว่าให้นำเส้นใหญ่ใส่ภาชนะเติมซีอิ๊วดำคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนะคะต่อมาตั้งกระทะใช้ไฟแรงใส่น้ำมันลงไปจากนั้นพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดและนำหมูหมักลงไปผัดจากนั้นพอหมูเริ่มสุกนะคะก็ให้ตอกไข่ลงไปตามด้วยคะน้าและใส่เส้นใหญ่นะคะลงไปผัดปรุงรสตามชอบนะคะผัดจนทุกอย่างเข้ากันจากนั้นก็ตักเสิร์ฟและรับประทานได้เลยยากไหมเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะหลายๆคนเนี่ยออกมาช่วยคุณครูแพลวในการประกอบอาหารได้ไหมคะได้เลยใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงขั้นแรกเลยขออาสาสมัครนะคะมานำเส้นใหญ่คลุกกับซีอิ๊วดำคนแรกนะคะขอเชิญพี่โอติค่ะพี่โอติมาถือถ้วยให้ครูแพลวทางฝั่งนี้ถือถ้วยไว้ก่อนนะคะจากนั้นเขาให้ทำอย่างไรนะคีบเอาเส้นใหญ่เนี่ยมาคลุกกับอะไรเด็กๆจำได้ไหมลูกซีอิ๊วอะไรนะถูกต้องคลุกกับซีอิ๊วดำจากนั้นโอติวางแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือเ ซีอิ๊วดำนะคะหรือที่เราเรียกว่าซีอิ๊วหวานใส่เยอะมากได้ไหมเพราะอะไรอ่ะลูกโอ้ไม่มันไม่เค็มลูกมันอาจจะดำปี๋ไปเลยอย่างนั้นดีไหมฮึดีเหรอไม่ดีทีนี้พี่โอติเอาที่คีบอาหารของคุณครูคุกเลยค่ะช่วยกันคุกเลยได้ไหมคุกเลยคุกเลยเก่งมากๆเลยคุกให้เข้ากันคุณครูแพลวใส่ถุงมือแล้วทำช้าๆนะคะเพื่อนๆจะได้สังเกตด้วยชึบได้ไหมคุณครูแพลวเนี่ยใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยพี่โอติครูเราจะใช้มือนะคะในการขยี้ลงไปพี่โอติเปิดฝาซีอิ๊วแล้วเทซีอิ๊วใส่ให้คุณครูแพลวเพิ่มฝาสีเหลืองค่ะที่รักใช่ค่อยๆนะคะได้ไหม1 2 3ปึ๊กช่วยดีกว่า1 2 3พี่โอติเหยาะลงมาช้าๆ มันเป็นซีอิ๊วดำหวานลูกมันไม่เค็มหรอกแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะเป็นยังไงคะดำดำปี๋เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณครูแพลก็จะยีเส้นนะคะให้ซีอิ๊วเนี่ยมันติดเส้นใช่ไหมคะโอตี้ถือให้เพื่อนดูเป็นยังไงคะเป็นเริ่มเป็นสีหรือยังเป็นแล้วขอบคุณโอตี้ค่ะต่อมาปรบมือให้เพื่อนด้วยขอเปิดกระทะก่อนได้ไหมนับพร้อมกัน1 2 3ติ๊ดขอปรับฟังก์ชันด้วยเป็นผัดจากนั้นขอเชิญมาลิมาเทน้ำมันให้หน่อยจ้ะเทช้าๆนะทางนี้เลยค่ะข้างหน้าเลยค่อยๆเทลงไปตอนนี้น้ำมันมันยังไม่ร้อนกระทะก็ยังไม่ร้อนอีกหน่อยนึงพอค่ะนั่นแหละทีนี้มาลิมายืนฝั่งนี้จากนั้นนะคะเราจะรอให้กระทะของเราเป็นยังไงก่อนให้มันร้อนโดยคุณครูแพลวนะคะจะค่อยๆเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะเนาะจากนั้นคุณครูแพลวจะให้พี่มาลิช่วยคีบกระเทียมใส่ลงไปให้คุณครูแพลวหน่อยได้ไหมพี่มาลิจับนะชึบใกล้ๆเลยปึ้งอีกนิดหนึ่งเพื่อความหอมอีกหน่อยหนึ่งขอบคุณค่ะมาลีเชิญนั่งได้ต่อมาขอเชิญเห็นไหมน้ำมันเป็นยังไงลูกมันกระเด็นถ้าเด็กๆมายืนใกล้ๆเกินไปจะเป็นยังไงคะอ๋อมันจะกระเด็นโดนใช่ไหมใช่พี่แม็กเชิญพี่แม็กครับพี่แม็กมาถือหมูให้ครูแพลวหน่อยครูแพลวจะคีบหมูได้ไหมพี่แม็กถือแน่นๆนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่อะไรลงไปหมูว้าขอบคุณค่ะจากนั้นทำยังไงดีโอ้ได้กลิ่นไหมอ๋อจริงเหรออ่ะเดี๋ยวลดจริงเหรอเขาบอกว่าเมื่อหมูเนี่ยเริ่มที่จะสุกใช่ไหมให้ใส่อะไรลงไปจำได้ไหมไข่หรอเขาบอกว่าให้ตอกไข่ลงไปคุณครูแพลวขอตอกเองได้ไหมเพราะกลัวน้ำมันโดนเด็กๆว่ายเห็นไหมต้องระมัดระวังใช่เปล่าตอกไข่ลงไปป๊อกป๊อกแวบ

0: แพลวมาเลยค่ะน้ำหวานน้ำหวานจับตะหลิวแบบนี้แล้วค่อยๆหยีเป็นอย่างไรคะยากไหมไม่ยากเลยอ่ะหนูแสดงว่าน้ำหวานเก่งแล้วสิใช่ไหมขอเพิ่มเตาอีกหน่อยนึงนักกันอีกนิดนึงจากนั้นเขาให้ใส่อะไรลงไปคะน้าก่อนเปล่าใช่ไหมน้ำหวานคุณครูแพลวถือให้น้ำหวานเอาตัวคีบหนีบลงไปเลยค่ะช่วยช่วยกันอีกนิดหนึ่งโอเคขอบคุณน้ำหวานค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยและเขาให้ใส่อะไรลงไปเส้นหรือเปล่าใช่ใครมาใส่เส้นให้ครูแพลวหน่อยเร็วขอเชิญต้นน้ำจ๋าต้นน้ำเทเส้นลงไปให้หน่อยอ่ะจับฝั่งนู้นเลยค่อยๆเทนะคะอ่ะจับไว้เฮ้ยขอบคุณค่ะต้นน้ำเอาถ้วยมาวางไว้จากนั้นเขาให้ทำอย่างไรนะปรุงอะไรรสตุกๆหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวขอบคุณต้นน้ำขอเชิญโอ้ขอเชิญพี่การ์ตูนการ์ตูนมาปรุงรสช่วยครูแพลวหน่อยได้ไหมฝั่งนี้เลยน้องเทน้ำมันหอยลงไปให้นิดนึงแบบนี้พอแล้วขอบคุณค่ะการ์ตูนคนต่อมาฟ้าใสจ๋าซอสปรุงรสต้องเข้าแล้วนะจุดนี้มาเลยค่อยๆจับโอเคเมื่อมีซอสปรุงรสมาแล้วน้ำตาลต้องมาไหมมาสิโอ้โหกลิ่นเป็นไงเนี่ยหอมไหมลูกหอมเลยเชิญใครดีนะพี่เปามาเติมน้ำตาลให้ครูแพลสักหน่อยนึงทางนี้ค่ะช้อนตักน้ำตาลให้นิดนึงอีกนิดนึงค่ะเท่านี้แหละหวานไปไหมอ้าวโอเคค่ะโรยลงไปเลยจึ๊งๆๆจากนั้นครูแพลวก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันวางช้อนไว้เลยลูกได้กินไหมจริงหรอหาคนมาช่วยผัดหน่อยได้ไหมขอเชิญพี่เบมาเลยพี่เบฝั่งนี้ลูกครูแพลวจับไว้ให้พี่เบมาช่วยผัดหน่อยจับตะหลิวเลยครับน้ำมันไม่กระเด็นแล้วลูกน้ำมันไปแล้วหมดแล้วน้ำเป็นไหมโอเคยากไหมไม่ยากขอบคุณค่ะนิรินจ๋านิรินมาช่วยคนหน่อยได้ไหมนิรินคนเลยใกล้ๆค่ะไม่เป็นไรคุณครูแพลวอยู่ด้วยนี่เริ่มได้ที่ยังได้แล้วใช่ไหมนิรินบอกเพื่อนซิหอมไหม
1: หอม
0: หอมมากเลยขอบคุณนิรินปรบมือให้นิรินด้วยจากนั้นเมื่อเราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการปิดกระทะจากนั้นเขาให้ทำอะไรนะตักใส่ไหนใส่จานให้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนนี้คุณครูแพลวทำเองเป็นยังไง
2: น่ากินมาก
0: โหขนาดนั้นเลยเหรอน้ำลายไหลเลยตักช้าๆให้เพื่อนๆเห็นด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บช่วยตักให้หมดเลยไหมหมดเลยใช่ไหมคะแท้ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดซีอิ๊วของพวกเราใช่ไหม เดี๋ยวหาคนออกมาชิม

0: ขอเชิญพี
1: ่พริกผู้เชี่ยวชาญด้านของอร่อยของคุณครูแพรวเปิดแมสเลยจ้ะลูกสาวพี่พริก เราเพิ่งผัดเสร็จเนี่ยมันร้อนมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรวจะให้พี่พริกเป่าก่อนได้ไหมเพราะไม่เช่นนั้นมันจะทำไมมันจะร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะพี่พริกเป่าฮู้ฮู้ฮู้ร้อนนะรสชาติเป็นยังไงอร่อยใช่ไหมปรบมือให้ด้วยขอบคุณค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆช่วยกันสรุปจังเลยว่าการทำผัดซีอิ๊วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างได้ไหมคะคนที่จะออกมาช่วยครูแพรวสรุปเป็นใครดีนะขอเชิญฟ้าใสค่ะฟ้าใสจับไมค์เลยฟ้าใสจำขั้นตอนได้ไหม
2: จำได้
1: จำได้ขั้นตอนแรกเราทำอะไรลูก
2: ใส่น้ำมัน
1: อ๋อฟ้าใสบอกว่าใส่น้ำมันแล้วทำอย่างไรอีก
2: แล้วก็เอากระเทียมมาใส
1: ่อ๋อใส่กระเทียมลงไปแล้วเอาอะไรมาผัดด้วย
2: หมู
1: เนื้อหมูใช่เอาเนื้อหมูมาผัดให้พอสุกก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: เอาปรบมือให้ฟ้าใสด้วยต่อไปเชิญมาลิจ้ะมาลิมาช่วยคุณครูแพลวหน่อยสิเมื่อเราผัดหมูจนสุกแล้วใส่อะไรลงไปอีก
2: ไข่จาน
1: ใส่ไข่ก่อนใช่ไหมคะเราจะตอกไข่ลงไปแล้วก็ผัดจากนั้นเราถึงใส่อะไรน้องจำได้ไหม
2: ใส่ผัก
1: ใส่ผักหรือว่าก็คือคะน้าของเราใช่ไหมคะจากนั้นจึงใส่เส้นใหญ่ที่เราคลุกซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วหวานลงไปแล้วผัดให้เข้ากันใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ใช่ต่อมาครูแพรวขอเชิญอ่ะเชิญค่ะปังหอมปังหอมจ๋าจากนั้นเราปรุงรสด้วยอะไรบ้างน้องจำได้ไหม
2: ซีอิ๊วดำ
1: ซีอิ๊วดำเราใส่ไปที่เส้นแล้วใช่ไหมคะเราจะใส่เป็นซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสใช่ไหมและที่สำคัญเลยเราใส่อะไรไปด้วย
2: คือ
1: น้ำตาลถูกต้องใส่หมดนี่พวดลงไปเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: เพราะอะไรอะลูกเพราะเดี๋ยวมันจะหวานเกินเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ปังด้วยถูกต้องเลยค่ะและในวันนี้อย่างที่คุณครูแพลวได้บอกไปว่าพี่พีคเป็นตัวแทนมาชิมใช่ไหมแต่คุณครูแพลวเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนได้รับประทานด้วยดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้ปลายทางรวมถึงคุณครูแพลวด้วยได้เตรียมผัดซีอิ๊วนะคะให้เพียงพอต่อเด็กๆทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมารับประทานกันในตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนอาหารกลางวันได้ไหมคะตั้งตารอไหมตั้งตารอแต่รับประกันพี่พีคบอกว่าอร่อยมากๆเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนได้ไหมคะได้ดังนั้นขอให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์และเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำศิลปะกันนะคะขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วนะคะกำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปเก่งมากเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยโดยกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3นะคะพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุค่ะ

0: และกิจกรรมที่4นะคะตัดภาพอาหารปะติดลงบนกระดาษแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่มั้ยลูกใช่วันนี้คุณครูแพลวจะสาธิตเป็นกิจกรรมที่4นะคะนั่นก็คือตัดภาพอาหารปะติดลงบนกระดาษมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยปิ๊งนี่เลยค่ะของเรานะคะวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยก่อนอื่นเลยเราจะมีกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษนะคะสำหรับทำผลงานศิลปะมีดินสอมีกระดาษนะคะกระดาษเหมือนกันแต่เป็นกระดาษ A4 ที่ถูกตัดครึ่งนะคะมีสีเทียนมีกรรไกรปลายมนมีกาวและไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดเก่งมากขั้นตอนแรกไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ เราจะใช้ดินสอเขียนอะไรลูกชื่อเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้อ้
0: าวต้องเป็นชื่อใครเหรอคะที่รักชื่อตัวเองถูกต้องถ้าน้องเขียนไม่ได้ให้ปรึกษาใครลูกคุณครูแต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวเขียนได้แล้วคุณครูแพลวเน้นย้ำนะว่าถ้าหนูเขียนชื่อตัวใหญ่มากๆหนูจะมีพื้นที่ทำงานเยอะไหมลูก
1: ไม่เยอะ
0: ใช่หนูต้องเขียนตัวพอดีพอดีนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใช้สีในการวาดจานก่อนจานเป็นอย่างไรดี
1: ว
0: งกลมใช่ไหมคะอ่ะวงกลมคุณครูแพลวจะวาดวงกลมเวลาเด็กๆวาดวงกลมเด็กๆวาดอย่างไรไหนลองทำมือขึ้นมาวาดบนอากาศให้ดูก่อนพร้อมๆกัน1 2 3ปึ๊บอีกครั้งปึ๊บเก่งมากทีนี้ลองมาวาดลงบนกระดาษบ้างชึบปึ๊บเด็กๆอาจจะทำได้กลมกว่าคุณครูแพลวนะจานของคุณครูแพลวเนี่ยคุณครูแพลวอยากได้มี2ชั้น
1: ใช
0: ่นี่ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากใช่ไหมคะจริงเหรออ่ะมีจานแล้วเนี่ยคุณครูแพลวก็อยากได้ช้อนส้อมใช่ปกติแล้วส้อมอยู่ฝั่งไหน
1: ซ
0: ้ายโอ้โหกว่าจะตอบได้ลุ้นแทบแย่เลยใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งล่ะชึบยากไหมไม่ยากแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะช้อนเนี่ยช้อนอันนี้ช้อนอันนี้ซ่อมเราจะต้องระบายสีด้วยนะจานเราก็ต้องระบายสีนะคะจากนั้นเราก็จะหยิบกระดาษนะคะที่เราตัดครึ่งเอาไว้มาวาดเป็นอาหารแล้วใส่ลงไปในจานวันนี้วาดอะไรดีนะวันนี้คุณครูแพลวอยากวาดสิ่งนี้ทำไมนะคุณครูแพลวจะไม่ได้ใช้สีเดียวนะเด็กๆอันนี้สีอะไรอันนี้สีเอาสีดำจากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้สีอื่นทำอย่างไรลูกใช่วันนี้คุณครูแพลวอยากรับประทานปลาร ับประทานได้เลยจากนั้นเราสามารถวาดรูปอื่นๆได้ไหมคะได้วันนี้วาดรูปอะไรดีนะเป็นสเต็กอีกแล้วเหรอสเต็กเรารับประทานไปแล้วใช่ไหมหนูรับประทานเฟรนช์ฟรายเหรอกับปลานะ คุณครูแพรอยากรับประทานเป็นแสดงว่าหิวแสดงว่ามีเด็กๆหิวด้วยล่ะค่ะแต่ว่าเด็กๆว่าแค่นี้ได้ไหมคะหนูต้องทำอย่างไรด้วยวาดเยอะๆและระบายสีให้ทำไมให้เนียนใช่เมื่อเรารับประทานโปรตีนแล้วคาร์โบไฮเดรตแล้วอย่าลืมว่าจะต้องมีเกลือแร่จำเกลือแร่ได้ไหมคืออะไร
1: ผ
0: ักจะผักหยิบสีเขียวมาเป็นแครอทหรอเป็นผักที่โดนหั่นเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นผักกาดหอมก็ได้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้อะไรทำอย่างไรเด็กๆสังเกตไหมคุณครูแพลวจะไม่วางติดแบบนี้ถ้าน้องวางติดแบบนี้แล้วน้องตัดยากไหมหนูคิดว่ายากสิดังนั้นน้องต้องเอามือด้านหนึ่งนะคะจับแล้วค่อยๆเอามืออีกด้านหนึ่งประคองเห็นไหมถ้าว่าประคองไม่แน่นจะเป็นยังไงมันปลิวใช่เด็กๆคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเวลาน้องวาดรูปอะน้องไม่มั่นใจที่จะวาดให้มันชิ้นใหญ่บางคนอะวาดจิ๋วเดียวหนูคิดว่าถ้าหนูวาดเล็กจนเกินไปจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นดังนั้นหนูจะต้องทำอย่างไรคำนวณดูว่าจานที่น้องวาดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหนแล้วก็พยายามวาดให้มันสมดุลกันนะคะถ้าน้องวาดจานใหญ่เบ้อเริ่มเลยแต่หนูอะวาดอาหารชิ้นจิ้วนึงหนูคิดว่าจะสวยไหมลูก
1: ไม่
0: สวยอ่ะดังนั้นนะคะลองวางแผนนะคะออกแบบแล้วจงมั่นใจว่าเวลาวาดเนี่ยให้มันพอดีนะคะสวยไม่สวยคุณครูแพลวเคยว่าไหมไม่ว่าเลยเพราะว่าทุกๆกิจกรรมเนี่ยเด็กๆขามันเป็นการฝึกใครลูก

0: ฝึกตัวเองใช่วันนี้อาจจะทำได้รู้สึกว่าสวยนิดนึงพรุ่งนี้อาจจะสวยมากๆก็ได้ใช่ไหมใช่หรือฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจจะทำได้แบบสวยสุดๆอ๋อเห็นไหมขนาดคุณครูแพลวจับนะยังปลิวเลยดังนั้นเด็กๆจะต้องจับให้แน่นนะคะใช่จริงเหรอคะอ่ะสมมุติว่าคุณครูแพลวตัดแบบนี้ก่อนจานอย่าลืมว่าหนูต้องระบายอะไรด้วย
1: ระบายส
0: ีระบายสีนะใช่ขอทำแบบรวดเร็วเพราะว่าไม่เช่นนั้นเด็กๆจะมีเวลาทำน้อยใช่ไหมลูกใช่อ่ะจากนั้นคุณครูแพลวก็จะทากาวปึ๊บคุณครูแพลวเห็นเด็กๆทำแบบนี้ปักขึ้นมาแล้วก็ปาดเลยเด็กๆคิดว่าแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ต้องทำยังไงลูกปาดให้มันพอเหมาะพอควรถ้าน้อยไปมันจะติดไหม
1: ไม
0: ่ติดแต่ถ้าเยอะไปเป็นไงคะแฉะขาดไหม
1: ขาด
0: เสียดายเลยใช่ไหม
1: แล้วของ
0: เพื่อนคนอื่นอ๋อจ๋า
1: อ่ะ
0: กิจกรรมนี้ยากไหมลูกไม่ยากเลยดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่ไหนมุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้ครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เด็กๆนะคะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวขอชื่นชมวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกครูแพลวขอเป็นต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำมาเลยดูสิว่าวันนี้พี่ต้นน้ำเนี่ยมีเรื่องราวอะไรทำผลงานอะไรมาก
1: ิจกรรมใหม
0: ่พี่ต้นน้ำบอกว่าทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่พี่ต้นน้ำเนี่ยตัดเป็นอาหารอะไรบ้างบอกเพื่อนๆหน่อยสิลูก
1: มีแครอท
0: มีแครอทค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดมีอะไรอีกลูก
1: ไข่
0: เนาะโอ้โหจานนี้น่ารับประทานมากๆเลยเพื่อนๆชอบไหมคะชอบคุณครูแพลวก็ชอบขอบคุณค่ะต้นน้ำคนต่อมาใครดีนะพี่ปังค่ะปังหอมเชิญเลยดูซิว่าวันนี้พี่ปังหอมเนี่ยจะนำเสนอผลงานอะไรนะพี่ปังหอมจับไมค์เลยค่ะโอ้พี่ปังหอมวันนี้น้องวาดรูปอะไรมาลูก
2: หนูทำเป็นร้านกล่องสุ่ม
0: ร้านขายกล่องสุ่มใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะลูก
2: คนมาซื้อค่ะของกล่องสุ่ม
0: คนกำลังมาซื้อใช่ไหมคะกำลังเลือกซื้อเลยใช่ไหมใช่หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
2: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะคุณครูแพลวก็ชอบปรบมือให้กำลังใจปังหอมด้วยคนสุดท้ายขอเชิญเตยพี่เตยเชิญค่ะดูซิว่าวันนี้พี่เตยทำผลงานชิ้นไหนนะและจะเอาผลงานอะไรมานำเสนอเราเนาะมาเลยจ้าที่รักเดินฝั่งนี้เลยนี่ค่ะพี่เตยจ๋าวันนี้พี่เตยทำกิจกรรมไหนมาโชว์เพื่อนๆจ๋าก
3: ิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะหนูวาดอาหารอะไรติดลงไปบ้างลูกเนี่ยอันนี้คืออะไรคะ
3: ไข่ดาว
0: มีอะไรอีกด้วย
3: กุ้ง
0: มีกุ้งด้วยแล้วก็มีอะไรอีกลูก
3: แล้วก็มีผัก
0: มีผักต่างๆใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่เตยด้วยขอบคุณค่ะพี่เตยเอาละค่ะยังมีกิจกรรมน่าสนุกเนี่ยรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวสังเกตเห็นมือเด็กๆแต่ละคนบางคนก็เลอะกาวบางคนก็เลอะสีดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทุกๆคนเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมได้เวลาเล่นเกมน้องเล่นคนเดียวไหมลูกไม่เล่นกับใครจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วแบบนี้เราจะแย่งชิ้นส่วนของเกมกับเพื่อนๆได้ไหมไม่ได้แล้วจะโอ้โหปาชิ้นส่วนของเกมเลยได้ไหมไม่ได้เราจะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยลูกเพื่อนเพื่อนเก่งมากๆเลยและที่สำคัญเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนจ๊ะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูถูกต้องถูกต้องเลยค่ะการ์ตูนเอาละค่ะเด็กๆค่ะพร้อมที่จะพบกับเกมคุณครูแพลวหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงเยี่ยมเลยเกมการศึกษาในวันนี้ของเรานะคะมีชื่อเกมว่าเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ประเภทอาหารแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันปิ๊งตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นภาพหลักนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นภาพเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวที่เราเนี่ยจะต้องเอามาจัดหมวดหมู่กับภาพหลักให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนตึ๊ดๆๆๆนี่เลยตอนนี้นะคะหมวดหมู่หลักของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดหมู่หมวดหมู่แรกนะคะเป็นหมวดหมู่อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หนูสังเกตเห็นนะเหมือนน้องไก่ทอดใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่แล้วภาพนี้ล่ะหนูรู้ไหมเป็นผักเก่งมากเลยค่ะลูกแล้วภาพนี้ล่ะใบไฮเป็นสีเหลืองๆมีตาเยอะๆเลยสับอะไรสับหมูหรือสับปะรดสับปะรดสิลูกสีเหลืองๆใช่ค่ะด้านนี้นะคะจานสีฟ้านี้นะคะเป็นหมวดหมู่ของผลละไม้ใช่ทวนนะอันแรกเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ผักและผลไม้ทีนี้คุณครูแพลวจะสาธิตให้ดูสักหนึ่งหมวดหมู่ขอเลือกตัวชิ้นส่วนของเกมก่อนโอ้เอายากๆเลยเหรอครูแพลวว่าเกมนี้ก็ยากแล้วนะหืมขอกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนเกมนี้ชิ้นส่วนของเกมค่อนข้างเยอะนะจริงหรออร่อยใช่ไหมคะชึบชึบชึบชึบเพิ่มอีกสักเล็กน้อยปึกปึกปึกปึกปึกยังมีชิ้นส่วนของเกมอีกนะยังไม่หมดนะแต่อันนี้ตั้งเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันที่ภาพหลักภาพแรกนะคะเป็นหมวดหมู่อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์หรือโปรตีนหมู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมหมู่ที่1ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูแพทย์จะขยับมาฝั่งนี้หน่อยเพราะว่าเวลาวางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่เราบอกว่าภาพแรกเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมาสังเกตที่ฝั่งนี้มีภาพไหนบ้างที่หนูคิดว่าเป็นเนื้อสัตว์ขอถามคนที่ทำถูกกติกาเพราะว่ากติกาของเราบอกแล้วว่าถ้าอยากตอบต้องแล้วพูดคำตอบเลยไหมไม่คนที่ทำถูกกติกาคนแรกนิลินคิดว่ารูปไหนเป็นเนื้อสัตว์ที่อยู่ในหมวดหมู่อาหารภาพแรกบ้าง
1: ไก่
0: เหรออ่ะนิลินเดินมาชี้ให้คุณครูแพลวดูหน่อยไหนดูสิ ะพี่นิรินทร์ชี้เลยภาพนี้ใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องไหมอ่ะชี้ใหม่ภาพนี้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้นิรินทร์ด้วยถ้าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันต้องทำอย่างไรชี้หมดหรือยังยังภาพต่อมาแถวที่สองหนูคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเฮ้อภาพเนื้อสัตว์หมดหรือยังยังภาพต่อมาภาพนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่ใช่เพราะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรลูก
1: สตรอเบอร
0: ี่เป็นผักเนื้อสัตว์หรือผลไม้คะ
1: ผลไม้
0: แสดงว่ารูปนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะ
1: ใช
0: ่ภาพหมูเป็นอะไรลูกเป็นอาหารประเภทเนื้ออะไรเนื้อสัตว์หมดหรือยังยังนี่ล่ะ
1: ไม่ใช่
0: นี่ล่ะ
1: ไม่ใช่
0: นี่ล่ะ
1: ไม่ใช่
0: นี่กุ้งเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นผลไม้
1: เน
0: ื้
1: อส
0: ั
1: ตว์
0: เนื้อสัตว์หรือว่าเขาเป็นผักหรือเปล่า
1: ไม
0: ่เป็นอะไรลูก
1: เป็นเน
0: ื้
1: อส
0: ั
1: ตว
0: ์เป็นเนื้อสัตว์ขอขยับลงมาก่อนภาพนี้ล่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่หมึกนะคะไม่ปลาหมึกนะลูกหมึกพูดตามหมึ
1: ก
0: ใช่ค่ะแล้วนี้ล่ะเป็นเนื้อสัตว์ไหมลูกเป็นแสดงว่าคุณครูแพลวจัดหมวดหมู่ถูกหรือยัง
1: ถ
0: ู
1: กแล
0: ้วยากไหมคะไม่ยากเลยที่เหลือให้เด็กๆเล่นเองทำได้ไหมทำได้เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาถ้าหากว่าประสบปัญหานะคะต้องการคำแนะนำคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเด็กๆได้นะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นเราไปเลือกเกมการศึกษากันเลย

0: เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะมีความตั้งใจมากๆเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะไหมคะมีใครอยากออกมาสรุปไหมวันนี้ขอเชิญการ์ตูนค่ะชื่อพี่การ์ตูนวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะอ่ะการ์ตูนเชิญเลยค่ะน้องจับตรงนี้นั่นแหละวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างลูก
1: เสริมประสบการณ
0: ์เสริมประสบการณ์น้องทำอะไรลูก
1: ผัดซีอิ๊ว
0: ผัดซีอิ๊วได้ลองชิมแล้วใช่ไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องลองกลับไปแนะนำสูตรให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้รับประทานดีไหมดีปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมข่าวนะคะหรือว่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะของตนเองออกมาได้อย่างน่าสนใจต่อมากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะออกมาได้อย่างน่ารักมากๆเลยและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆชอบมากๆเลยเราประกอบอาหารเมนูอะไรนะลูกผัดอะไรนะ
2: ผ
0: ั
2: ดซ
0: ีอิ๊
2: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมคุณครูแพลวสังเกตนะคะว่าเด็กๆมีความตั้งใจกันมากๆเลยหูขอชื่นชมเลยและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมอะไรนะ
2: เก
0: มการศึกษาวันนี้หลายๆคนก็ตั้งใจปรบมือให้ตนเองด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของความสนุกของเราเป็นยังไง

0: ชือก
1: สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีคาโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เอ๊ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วคาโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: รถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้เอ๋ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ี
1: ่เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรบโบ้กับแรบบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรบโบ้กับแรบบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรบโบ้แรบบี
1: ้ต้องจ๊ะแรบโบ้กับแรบบี้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมบี้นี่นา
0: ฮะแรบโบ
2: ้แรบบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ

0: ไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
1: ้ฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
1: เอ๊
0: อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
1: อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
2: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
1: แรบโบแคทโต
2: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
1: ได้ยินแล้ว
2: สนุกจังเลย
1: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองตาว่าก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนเมฆน้อย

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

โอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่ลาโบลาบี
1: สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่ไก่

าฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: กน้อยนี่เองลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย

ล้ๆกับลูกเป็ดซะแล้วล่ะเนี่ยอ๋อหมดเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์

0: ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีเด้
1: อฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะเนี่ย
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่า
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: ่อนคุณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: ได้เจอตัวจริง
3: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเสิร์ชหาวิธีรู้ค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
3: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายและก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
1: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
3: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันนี้เราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับดีค่ะ
0: ดีค่ะ
4: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยากเคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีรวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอาจจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: พร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกร็งคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดี

0: แล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าเราไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
1: ถ้านั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโอ้รู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
0: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเก่ง
3: ก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้น
0: สอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
0: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพ
3: ก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคทีได้ฝึกไปเน
0: า
3: ะ
0: ค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะแล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาจับเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
4: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
0: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆคลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไป
3: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกฮะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะจากสะดือถึงปลายเท้า

0: และมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
1: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
2: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: ลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าคันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเดินคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่นึง
1: ต่ออีก3รอบ
2: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
3: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์กับในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: ฮะเมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะ

0: ็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติเพราะว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานนี
0: ้หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคที่แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะในรายการพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งในโอกาสนี้จะขอนำเสนอสาระการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำเป็นโครงการเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราท่านได้ปฏิบัติพระราชกิจกิจอย่างทุ่มเทสูงส่งสำหรับพระพุทธศาสนาเป็นองค์เอกครักษาสนุปธรรมพรกแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีเลิศเราในฐานะชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตนตามรอยของพระองค์ท่านด้วยเพื่อที่จะสนองพระฤทธิ์พระคุณให้พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นประสบความสำเร็จในแง่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีงามนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนตามนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยด้วยเพื่อที่จะให้การอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยอื่นๆได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยมีพระธรรมทูตมาเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนการไปดูสังเวชนิฐานไปนมัสการสังเวชนิฐาน4ตำบลที่อินเดียเนปาลเพื่อให้เกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วการฝึกภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาต่อไปการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆรวมถึงการฟังภาควิชาการจากการปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในการบริหารจัดการวัดการสร้างวัดการบริหารจัดการคณะสงฆ์และการศึกษารวมถึงการเผยแผ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เข้าติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในการที่มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาในการพัฒนาศาสนทายาทพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำงานในต่างประเทศคราวนี้จงมีสุขโดยทั่วกัน

ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านขวาได้เพราะว่าเป็นงานท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าที่ว่าทำได้ยากเนื่องจากว่าต้องทำด้วยความรู้สึกที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่เราต้องตั้งใจสูงมากถ้ามีความรู้สึกเพียงแต่ว่าเป็นพระธรรมทูตเพียงแผ่นกระดาษใช้ไม่ได้ต้องตั้งความรู้สึกให้เหนือกว่านั้นให้เห็นว่าบูรพาจารย์ของเราที่เคยทำกันมาเนี่ยทำยังไงทำกันมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะระยะท่านโสนะและพุทธละเป็นบูรพาจารย์ครั้งแรกของสุวรรณภูมิที่ได้นำพาพุทธศาสนามาประกาศที่นี่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านมาแบบไหนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านมาใช้ชีวิตอย่างไรมากันสององค์ไม่ได้มาเป็นร้อยอย่างนี้ด้วยแต่ว่าพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศได้มุ่งมั่นทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศท่านออกไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นี่เองถ้านับเวลาก็40กว่าปีแต่ว่าผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่3องค์คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอยู่ประยุทธ์เราเนี่ย3องค์ไปครั้งนั้นน่ะไปแค่เนี้ยไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จผมก็เล่าให้ฟังเยอะมากเรื่องนี้นะไปก็เพื่อจะไปดูว่าประเทศเหล่านี้อยู่ได้ไปดูก็เห็นว่าคนไทยเราอยู่เยอะเป็นแสนล่ะท่านกลับมากลับมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้1เพื่อไปรักษาคนไทย2ก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์ไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อจึงคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนๆมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนกระทั่งท่านทำเรื่อยๆมานะใช้เวลาจนกระทั่งไปที่ปรากฏว่าอ๋อพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อก็ได้ทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นพระธรรมทูต
มีสถานภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นมัทธรรมทูตนี่จะต้องรู้เรื่องราวนะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนี่ต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดนี่คือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีพยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายหลับหน้าว่างั้นนะนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหมได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้ต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าย้อนไปว่าหลวงพ่อผมถ้าตอนนี้อายุก็อยู่ก็ต้องจะ90นะท่านไปเมื่ออายุ50กว่าแล้วคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่นำสุสาสนาออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงเหมือนกันเนี่ยเวลานี้เราเห็นชัดแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยว่าพุทธศาสนาจะมีปัญหาในประเทศก็ชัดแล้วเนี่ยเวลานี้นะถ้าพุทธศาสนาเราไม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความส
ามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่แล้วท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่มากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าเออหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่นท่านทั้งหลายที่มาอบรมเนี่ยผ่านการอบรมแล้วเอาความรู้ของวิทยากรที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าท่านตั้งใจจะทำงานให้รู้มากๆอะไรที่ท่านสนใจอยากจะรู้ต้องถามโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณวรรณพกนี่นะท่านมีประสบการณ์มากนะท่านอยู่นานและอยู่หลายประเทศมีประสบการณ์เรื่องราวเยอะมากผมบางอย่างต้องอาศัยท่านเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องราวเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่เราเพียงฉาบฉวยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านน่ะท่านมีเยอะก่อนตรงนี้นะเพราะนั้นเอาใจใส่ให้มากอย่ามองผ่านๆไปแล้วท่านจะมีปัญหาในการไปอยู่ถ้าท่านไม่สนใจจริง

0: แล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมทูตนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมต้องไปให้หมดนะไม่ใช่อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านยุคุณโสพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10%เงี้ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราวันนี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
1: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้จัดเปิดอบรมพระธรรมทูตครับซึ่งในการจัดอบรมนี้ก็จะใช้เวลาระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัดไทยในต่างประเทศนะครับแต่ถึงแม้ว่าหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปจำพรรษาหรือไปเผยแผ่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของพุทธศาสนานะครับที่จะได้ทำการเผยแผ่เรื่องพุทธศาสนาให้กับเด็กเยาวชนให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับลานธรรมลานวิถีไทยและก็หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมในขณะที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับผมก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งในเรื่องของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างไปจากวิถีประเทศไทยเพราะนั้นก็จะต้องศึกษาในเรื่องของข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสำคัญนะครับก็หวังว่าพระพุทธศาสนานี่ก็จะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สังคมในโลกนี้เนี่ยเกิดสันติสุขนะครับโดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญในบทบาทสำคัญของกรมการศาสนานะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในการจัดเราเรียกว่าพัฒนาบุคลากรของของมหาจุฬาลงกรณก็คือพระธรรมทูตเนี่ยครับว่าโดยอาศัยพระวิทยากรนะพระวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งคารวาสแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการศาสนาอยู่แล้วครับ
2: อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาและพรทั้ง7ประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะให้ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อน ถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติสุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์
3: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณ ดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: มพยัคฆ์ร้าย008
1: ผมพยัคฆ์ร้าย2490

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้าบุญคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร์
1: โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: นั่นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: ก็ยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้

0: สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
2: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารักพยักไลฟ์2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูป
1: อ๋อ
2: หล่อมาลงได
1: ้รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง
0: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
4: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยักร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
0: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยักร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
4: เข้าไปเลยครับ
1: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
4: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยักร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
0: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
4: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยักร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยักร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
3: ่ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
1: ่
3: อ
1: ใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
3: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารักพยักไลค์2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพื่อประสงค์อะไร
3: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆมาลงได้
1: รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
3: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
1: ่30
3: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
1: ว่าอย่างไรครับเขียนคอมเมนต์อุ๊ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
3: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วยร้อยคน
3: ร้อยคนตอนนี้
1: 1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
1: นี่70ที่เหลือทำไงดี
3: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
1: นี่นะครับนี่ครับ
3: นี่
1: ฮะแล้วเข้าไปที่เพจแล้วเราก็กดแชร์ไปแชร์ไป
3: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
1: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
5: ได้แล้ว
1: เหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
3: ครับผม ตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากมั้ยครับผม
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกเริ่มสนุกนะฮะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยักไร้2490ของเรา
1: อย่าเพิ่งจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
3: 99ครับผม
1: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
3: ขาดอีกคนครับ
1: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
3: ครับผม
1: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
3: ครับ
1: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
3: กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
3: ้
1: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
3: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
3: ุ
1: ณคร
3: ับ ขอบคุณบ้านนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
0: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
1: ์บางวันนี่ปั๊บพ่อบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
3: า
1: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
1: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วอ่ะ
3: กดหรือยังครับ
5: กดแล้วค่ะปิ๊ง
6: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
7: คนอีสาน
5: เอ้าทำไม
1: พอลองทำไม
7: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
1: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
7: 101ครับ
1: 101
7: ครับสวยมาก
1: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
7: ได้ๆ
5: ๆจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้ว
1: ครับเหมือนดารา
7: ครับครับ
5: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
7: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
1: ใช่ใช่
7: ไอเรายังไปอันดับ2เขาไป
1: นู่นแล้ว
7: 5แล้ว
5: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
8: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษา

0: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันผมไม่ห่วงใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บพอบอกอ่ะพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลย
1: คร
0: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยักไลท์2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
2: ้
1: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
2: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
0: โอ้
2: แ
0: ล้วครับ
2: ใช่ค่ะบางที
1: เกี่ยวยังไงครับ
2: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเองอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
0: ้ติดต่อการติดต่อ
2: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาท
2: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
2: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่า Facebook นะคร
2: ับ
1: มีอะไรแนะนำท่านพวกนี้ไหมฮะ
2: แนะนำมันที่1เนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
0: อ้วนได้ยังไงครับ
2: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
1: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
2: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือ ไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
1: ใช
2: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: โอ้ขอบคุณ
2: นะคะ
1: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
0: โอ้ยเน่แม็กขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: นะครับ
0: มีใบประกาศแล้วนะ
1: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปครบ
3: และช่วงหน้าครับ
1: 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
0: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
1: แค่ไม่กี่วันนะครับ
0: ครับ
1: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านมาได้ชั่วโมงเดียว
0: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
1: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ

0: Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า Investment Grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Non Investment Grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB+กลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่มเรตติ้ง CCC+ C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการ

0: ายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นผู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะบอนด์เดอะซีรีส์ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาครั้งแรกช่วงแรกก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเงี้ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าเออถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่า เขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่า

0: เราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคานข่าวเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: วนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
5: ขอบคุณค่ะมีในกล่องนี่คะ
6: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
5: แม่
1: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
5: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: อ่ะ
5: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานก็ด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกับร้อนระอุเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่2ของ

0: การเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: จะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเบอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
2: เง
0: ียบๆแล้วฟัง
2: ก่อน
0: ดิ
2: ล
0: ูกช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกพงข่าวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องพลครับผมมีเทคนิคดีๆจากย่าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมา
4: ให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
5: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวันๆของอาจารย์สินิทรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่า

0: ็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอให้เขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่2ก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
0: ้รู้สึกเหนื่อยไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกไว้คิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
2: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
3: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
5: เฮ้ยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
6: เออพ่อเอง
5: พ่อใคร
6: ก็เป็นสามีเธอไง
5: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
6: เอ้ย
5: บาย
6: เฮ้ยไป
5: ออกไป
6: เฮ้ย
5: ไป
6: เฮ้ย
5: ออกไป
6: เดี๋ยวจี
5: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
6: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
7: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะ ก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้จากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดเหลือเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไปครับครับ
0: อะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
2: เด็กที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวจิราวัฒน์วชิระสลันพัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
0: ลูกอาเหรอ
2: เออ
0: สวัสดีครับพ
3: ่อไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊ฟอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
0: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
5: ว่า
0: เขาบอกว่าเสียงอวอร์ฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยินเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
2: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
0: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวอร์อยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
2: ใช่
0: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
2: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังสงฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
1: ์
2: ถูกครับถูก
0: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
2: อ๋ออากินมาแล้ว
0: นั่นไงว่าถ้าเชื่อ
1: สงสัยอวอร์นี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินค่ะ
2: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
0: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
4: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
0: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
2: นานแล้ว
0: ไม่ไหวนะไม่กินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
2: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
0: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
2: ตัดอะไร
0: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
0: นั่นแหละ
2: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
0: เป็นไง
1: โอ
2: ้ยดูที่เนี่ย
6: สดจริงนะเนี่ยหมอ
0: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
2: ออร์แกนิก
0: ใช่
2: กรอบมากเนี่ย
0: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
2: อร่อยจริง
0: เฮ้ยใ
2: ช
0: ่อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
2: มากไป
0: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
2: ัน
0: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
2: ก็ดีนะฮะก็ดี
0: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกิน
2: ชอบกินใช่ป่ะ
0: อร่อย
2: โ
0: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอยู่อันนึงหน้าตัดนะ
1: ต้นไหนคะ
0: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
4: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
0: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
2: ครับผม
0: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
1: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
2: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
3: กลับ
0: ลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
1: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
0: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
5: ดีแซลมอนก็ดี
0: ดีนะ
5: งั้นเอาให้หมดเลย
0: ใจเย็นเบียร์น้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
7: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
0: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
7: ครับผมต่อ
5: เลยเดี๋ยวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
0: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี
7: ่1
0: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
5: อ๋อเฮ้ยกี่คน
0: เอาไป
7: ใช่ครับครับผม
0: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
1: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
0: เพิ่งจิ้ม
1: เลยรสอร่อย
0: เค็มมากไม่ได้
1: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มเพาะซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
0: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
1: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
0: ๆ
1: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
0: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
1: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี
8: ้เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
1: กินเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเลยดู

0: สิดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
1: ใช่
2: หูยังไงคะวอ
1: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
2: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวัง
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิราวัตรแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เพราะว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยชน์
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูนี่แหละก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่เราฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะได
3: ้กรณีเกิดจากอะไร
1: สมคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
3: ้ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ย
3: ิน ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะ
3: อะไรนะ
1: ไม่ได้ย
3: ิน
1: เลยอ
3: ะไรนะหมอเลยนะ
1: ต้องแมวหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยได้ยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
3: ค่ะ
1: อันนี้
3: อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะวี
1: ๊ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูมา
4: โดนเมียตบ
1: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
3: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
1: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล์
3: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่อันนี้ชื่อว่าร้านคน
4: ละ
3: ยำ
4: ยำ
3: ยำ
1: คนละยำ
3: มีชื่ออะไร
4: เงาวรัตน์สุขสบาย
3: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของ
4: ขายทำไมอ่ะ

0: วุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
1: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
2: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
1: ค่ะ
2: เอ้าอันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
1: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
2: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
1: น้ำตาลใสเล็กน้อย
2: คุณหมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
3: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
3: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนู
2: ร้อน
3: หนูร้อนเพราะว่าร้อน
2: เราไปเอางี้ระหว่างที่รอ
3: พักไว้ก่อนไหม
0: ร้อนมาก
2: โอ้โหอวอ
3: โอ
2: ้
3: โหอวอระว
2: ัง
3: ล
2: ิ้
3: นร่วงนะ
4: หิวอะคะอร่อยมาก
2: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
3: อร่อยมาก
2: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เป็นพันอะไร
6: บอนทองค่ะ
2: ว้าว
6: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
2: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
6: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
3: ขอบคุณครับ
2: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะอ่ะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอ่ะกูตายแล้ว
6: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
2: อร่อยรสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้ฝ่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร
6: ่56
2: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
3: ยิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
2: นี่เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
7: เราปลูกเองเลยค่ะ
2: อุ๊ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
7: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
0: เออมันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
2: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
0: มาก
2: ขออนุญาตแล้วพี่นะ
7: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มดีมาก
7: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได้นะ
2: ตายนึกว่าจะไม่ชวนเกรงใจจังเลย
0: อันนี้น้ำอะไรครับ
7: น้ำมะเฟืองค่ะ
0: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
2: โอ้ดี
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
7: สามเกลือ
0: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
7: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
2: พุทราป่ะ
7: พุทราจีน
0: โอ้โหสามเอาเหมาไปเลย
2: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
7: ใส่นิดนึง
2: ใส่นิดเดียว
7: เยอะค
2: ่
7: ะ
2: ใส่สองสามเม็ด
0: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
2: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
8: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
2: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
8: จ้า
2: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
3: ะไรเหม็นฟันได้ใช่ไ
9: หมคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
2: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
2: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานนี่ครับคุณพี
11: ่อันนี้แม่อ้าวโธ
2: ่เรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
10: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
2: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยขอเขาทำไม
0: ขอไว้แล้ว
2: เหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
0: ใช่
2: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
10: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขายก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
2: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
10: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
2: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
10: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
2: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคน

0: มีปัญหาอะไรบ้างไหม
1: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลย
2: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
0: ร้านนู้นร้านนู้นก็ดีเชื่อเลย
2: อาจจะไม่ยินเสียงสตังค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได้
0: หมอขอบคุณไปเลย
2: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมาก
3: อ๋อแล้ว
4: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
3: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะไปละ
0: อุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
5: สวัสดีครับ
0: อุ้ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
2: ได้ยินดีมั้ยคะการได้ยินดีมั้ยคะช่วงนี
6: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
0: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะแม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
6: เป็น
0: ค
6: นน
0: ั้
6: นใช่
0: ไหมล้อเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในไหน
6: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
2: โอ้ยถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
0: คะพี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
2: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
6: ตอนนี้ทมโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
0: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
6: ปลูกเอง
0: พาไปดูได้ไหม
6: ได้
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
0: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
6: ค่ะ
0: โอ้โห
2: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
6: ทุกอย่างทุกต้น
0: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
6: เนี่ยต้นเนี้ย
3: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
0: ให้เดิน
3: โอ้โห
0: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
6: อ
0: ัน
6: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
3: เอาละเดี๋ยวนะ
2: พี่ก็เตรียม
3: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
2: เก่งมากโ
3: อ้โหเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
0: อุ้ย
3: นั่นไง
0: คู่เลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
7: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
0: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่าพอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
2: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
8: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
2: ใช่ค่ะ
8: ก็แก
0: ่โอ้โหน้องนายได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
0: ครับแล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อะ
2: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
0: เหมือนนี่ไหมหมอขออนุญาตที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวใจอย่างไรบ้าง
2: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
0: เขาก็ถือว่าก่อนที่จะข้ามันไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
2: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
0: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
2: ถ้า40
0: ถือว่าไม่ได้ยินแล้ว
2: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
0: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
2: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เพราะมันเข้ามาทุกเสียง
2: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่างน
0: ี้แต่ว่า
3: โอ๊ยพูดเบาๆดิ
8: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ

0: ลุกไวมากเลย
1: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
0: ไม่ไว้หน้าก
2: ันไม่ไว้หน้ากันเลย
0: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
1: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนเนี้ยมันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
0: ยังไงครับ
1: เตรียมมาด้วยค่ะ
0: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดเข้าไปในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายนี่ต้องระวัง
0: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อม
1: ค่ะ
0: แล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
1: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วหูตึงนี่คือแก่แล้ว
0: เออ
1: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
0: เทียบหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
2: อ
1: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
1: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้ดัง
1: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
0: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
1: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้แล้วก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
0: ไปกินละ
2: กินก่อน
3: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
0: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
0: ์
3: อย
0: ่
3: างเช่นผักเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
0: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่มั
1: ้ยจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยอ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
3: ก็ดีครับด
0: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอแล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครั้งหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
5: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
0: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
1: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
0: ทำไมน่าเจริญวะ
6: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: นะ
1: ไปเล่นมุกไปเล่นมุก
0: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
5: ก็เชื่อยุคพอดีไงคะ
0: หมดละมุกของเราทางที่หน้าเตรียมกันเป็นวัน
2: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
5: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: เอ้า
5: เอามา
0: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้บ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
5: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
0: ดูดิ
7: คุณใหญ่พาซ่า

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพรนรมาเจริญพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะ

0: ทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: อาจารย์พรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามแล้วการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกียะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พันทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสัยโยนิสัมมะกัลนังสัยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญาเช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามรุ่งหามค่ำมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไรอันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
0: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
1: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
0: ่ oh.
1: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไร มันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทั้งนั้น
0: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย

0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลาเนี้ยผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แก่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งอาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
0: เนี่ยสิ่งที่ถ้ามาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
1: ค
0: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
1: ธ์ใน
0: ขันห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปนะนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
1: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาเวทนาคือความรู้สึก
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้สึกเนี่ยมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์และก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
1: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
0: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาสัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คือคาดอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ

0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ย อย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายแล้วจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาชิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เพราะ
0: ทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจ
1: จะ
0: เห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกในอะไรทุกในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อทุกในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้

0: ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3ไหมมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงไหมถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้ฮะ
0: ค่านิยม
1: แต่
0: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทแล้วผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระศกนิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลย

0: และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้น1อย่าสุดโต่งจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทําของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าเขาคงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนาได้ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญทั้งที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตก

0: างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์รุ่นเก้าและกันที่10มุ่งประสงค์อยากให้ประสงค์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสงค์นิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะนี่
1: อะไรล่ะ
0: โยคะอะไรคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เน
1: ี
0: ่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไปก็ไปโอเคไป
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ได้เจอตัวจริง
1: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
2: ก็คือคุณปู่อะค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเสิร์ชหาวิธีดูค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
1: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายและก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
0: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
1: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
0: ดีครับดีค่ะ
2: ดีค่ะ
3: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยากเคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีรวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลง

0: ร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกร็งคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆ คลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าลงไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ท่าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคที่ได้ฝึกไปเนาะค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะ แล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไป
4: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
1: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
4: จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกฮะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
1: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
4: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
0: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นที่ท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
4: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
5: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย

0: ที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
1: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่นึง
1: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เข็งแรง
2: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์กับในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: ฮะเมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวลนะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะฮะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่นึงกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติเพราะว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานนี
0: ้หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคที่แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะและพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันค่ะเป็นในวันนี้นะคะท่านจะได้มาเทศนาธรรมในแบบสตรีเป็นตอนแรกค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตะมันตินะบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจักได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามตอบซึ่งกันและกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศสองธรรมาสซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุดฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นประอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหนเราท่านทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายภาษารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะแสวงหาคนดีที่จะสอนให้สองท่านนั้นบรรลุธรรมไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยปรากฏว่าบรรลุธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็เลยแสวงหา
อาจารย์ดีๆต่อไปเรียกว่าหาคนดีดีที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ไปเจอพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครเห็นก็เกิดศรัทธาไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะบิณฑบาตสำรวมอินทรีย์เกิดเลื่อมใสสาวกทั้งสองเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสาวกแต่ว่าชื่อเดิมก็คืออุปติสสะและโกริตะอุปติสสะภาษารีบุตรโกริตะก็คือมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนที่รักกันตั้งแต่เกิดโยมนะจนกระทั่งตายฉะนั้นญาติโยมจะดูกัลยาณมิตรเพื่อนที่สนิทกันนะไม่ต้องดูใครหรอกดูพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันบวชก็บวชด้วยกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาเรียกว่าอัครสาวกจะมีเพียงสองท่านนอกจากนั้นเป็นสาวกอัครสาวกก็คือเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นพระอัสสชิโดยเฉพาะอุปติสสะเพราะว่าสองคนสัญญาว่าใครเจออาจารย์ดีก็มาบอกกันก็แล้วกันเมื่อไปเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังธรรมแค่ง่ายๆโยมโดยความหมายก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังเท่านี้แหละโยมเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาเยอะโดยเฉพาะภาษารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีกระแสถึงพระนิพพานก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกโกริตะหรือมหาโมคคัลลานะมาบอกก็คือมาเทศนั่นแหละเพื่อนก็บรรลุธรรมแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็ได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวานี่แสดงว่าดีที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีเรื่องดีๆนะอย่างวัดสุทัศน์วันนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะช่วงบ่ายถ้าเป็นวันพระทั้งวันถ้าเป็นภาคค่ำก็ตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบุญต้องปลูกเหมือนต้นไม้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องปลูกมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนเราก็ปลูกบุญในศาสนาผ่านพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีบุญนาบุญอื่นยิ่งกว่าญาติโยมจึงทำบุญผ่านพระสงฆ์เป็นหลักแต่ที่จริงบุญมีถึง10ประการทำเองก็ได้ทานามัยก็ให้ทานศีลามัยรักษาศีลภาวนามัยอัปจายนามัยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวายาวจมัยก็ขวนขวายในกิจที่ชอบในสิ่งที่ดีดังนี้เป็นต้นเราต้องหมั่นปลูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลบุญส่งผลกุศลส่งเสริมถ้าเราหมั่นทำหมั่นสร้างมันดูแลรักษาบุญกุศลก็เกิด

บาปต้องปล่อยบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคืออบายภูมิเราไม่ขึ้นสูงแล้วมีแต่จะตกต่ำฉะนั้นจึงมีสำนวนว่าทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรพระพุทธเจ้าจึงได้กำไรตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นสาวกก็ควรจะน้อมแล้วก็ยกหลักธรรมมาขึ้นมาสู่จิตใจของเราแล้วก็ปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องทำพระเจ้าจึงตรัสว่าบาปเนี่ยต้องปล่อยใหญ่นะเป็นเรียกว่ามูลรากนะตัดขาดยากแต่เราต้องพยายามสังขารต้องปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่คงที่ไม่คงทนและก็ไม่สามารถฝืนได้ชะลอได้โยมชะลอได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าเราไม่สวยไม่งามไม่หล่อเราก็พยายามแต่งให้สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ก็อยู่ได้คิดว่า10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้นะเรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนเหล่านี้จะงามก็เมื่อ14 15พอเท่าชะแรลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปร่อชอบแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานยายก็ทำหน้าแย่มีเงินมีทองพวกพ้องเป็นแพยากจนแล้วมันก็แย่ไม่มีคนเยื่อใยเมื่อยามบุญมากากลายเป็นหงเมื่อยามบุญลงหงกลายเป็นไก่นี่สำนวนท่านว่าไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนาเป็นส่วนเบื้องต้นแก่ทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพหลักและเราทั้งหลายก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็คือคุณโยมเขมพัฒน์สอนอริยะพัฒกรซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางนะโยมนะรับเป็นเจ้าภาพมีประสงค์ว่าตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกผู้หญิงของเราก็มีข่าวเยอะพอสมควรข่าวอื่นก็มีโยมแต่ว่าวันนี้ประสงค์ว่าจะให้พระได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของหญิงที่ดีหญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในศาสนานะคือใครแล้วก็จะได้น้อมมาสู่จิตใจของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนั้นคุณโยมเขมัสสอนอริยะพัสกรจึงเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีท่านทั้งหลายมาร่วมฟังมากมายหลายท่านนะยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีนะสังฆะตวัฒน์นะท่านอาจารย์นะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็แล้วก็พร้อมด้วยคุณโยมวรนุชวิจิตพินโยนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าถ้าเอ่ยนามอาตมารู้จักหมดนี่แหละมีแค่4คนเองอุบาสกอุบาสิกา2แล้วทายกทายิกา2แล้วรู้จักทุกคนได้สมมุติเวลาเทศ2ธรรมาสังธรรมพระเดชพระคุณรูปโน้นก็คือพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและปัจจุบันท่านก็รับงานสนองงานคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งก็ทำให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจแล้วก็สนับสนุนท่านอีกงานหนึ่งเป็นพระสังฆาธิการพระเดชพระคุณรูปนี้เรียกว่าเป็นพระนักเทศมีความรู้พอเพียงพอเพียงทุกเรื่องนั่นแหละโยมที่ท่านจะเทศโยมฟังแล้วเข้าใจซาบซึ้งมีความรู้พอเพียงมีเสียงกังวาน
มีปฏิภาณว่องไว

0: จิตใจสะอาดฉลาดในการเทศฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาส่วนหน้าตาอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลก็ขอโอกาสและก็ขอถวายโอกาสให้แด่พระเดชพระคุณได้ทักทายญาติโยมหรือมีอะไรจะได้เมตตานุเคราะห์สนทนากับกระผมก็ขอนิมนต์ครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติอิณโอกาสบัดนี้อัตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงพระสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ปรารภได้แก่ท่านพระมหาด็อกเตอร์กรวิกอหิงสโกปริยธรรม7ประโยคเป็นปริญญาเอกเป็นประธานโครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืนซึ่งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาประมาณ20ปีที่วัดสุทัศน์ได้จัดให้สวดมนต์ไหว้พระเที่ยงวันถึงบ่ายโมงในวันราชการบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันเสาร์อาทิตย์ในภาคกลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มท่านพระมหาด็อกเตอร์สุทัศน์ด็อกเตอร์ท่านหน้าตาไม่ดีหน้าตาผู้หญิงเห็นแล้วสิ้นกิเลสก็เป็นที่ไว้วางใจนะองค์อื่นนะเขาเอาไปแดกหมดส่วนด็อกเตอร์ท่านไม่น่าแดกเห็นแล้วมันไม่น่ากินก็เลยอยู่อันนี้ก็เป็นความสบายใจของญาติโยมส่วนอาตมาที่ท่านกล่าวว่าหน้าตาแล้วแต่มุมมองก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านอย่างที่โยมเห็นนี่แหละท่านนะมันหน้าตาดีตอนอายุ30กว่าๆท่านถ้าหน้าตาดีตอนอายุ24 25นะเสร็จเหมือนกันนะยิ่งแก่ยิ่งหลอบไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่งอกนะตอมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนก็ตามอายุท่านนะโยมก็ถามอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าคุณปีนี้บอกโอ้แก่กว่าเมื่อวานวันนึงนะท่านเจ้าภาพก็เหมือนกันนะท่านด็อกเตอร์ดร.ปราณีถ้าใครก็ถามว่าดร.อายุเท่าไหร่แก่ของเมื่อวานวันหนึ่งค่ะและเราจะไม่แก่อย่าไปนับเป็นปีซะทำไมสยองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็รับท่านดร.กรวิทย์ก็รับดูแลมาตลอดญาติโยมทั้งหลายก็มาสวดมนต์ฟังเทศกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาใจไปผูกไว้กับพระสงฆ์เดี๋ยวโยมจะเสียใจเพราะพระสงฆ์นั้นสึกกันหลายรายเสียหายกันหลายรุ่นวุ่นวายกันหลายรูปถ้าโยมเอาใจไปไว้กับพระสงฆ์ก็นะฮะสึกกันหลายลายไหมดีๆก็สึกไปแล้วเสียหายกันหลายรุ่นว่าดีๆนะโออยู่ป่าอยู่เขาอ้าวเสียซะแล้ววุ่นวายกันหลายรูปมีแต่เรื่องวุ่นๆให้เกิดขึ้นวิธีการคืออะไรท่านเข้ามาวัดสุทัศน์เนี่ยพระที่ไม่เคยทรยศต่อโยมคือพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเกศแหลมเราจะรู้โอ้โหสิ้นกิเลสดูตรงไหนเกศแหลมตาดูหูยานนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมสิ้นกิเลสดูตรงไหนท่านดูตรงนั่งบนดอกบัวสิท่านดอกบัวมันมาจากโคนตมพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไปดอกบัวสะบัดทิ้งหมดผู้ที่สิ้นกิเลสก็คือ

อรหันต์พุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหันต์และตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองและสิ้นกิเลสให้ดูที่ดอกบัวเขาเรียกพระบริสุทธิคุณเกศแหลมให้ดูที่พระเกศเป็นพระปัญญาที่คุณที่ตัดธรรมะที่สอนพวกเราสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสดีแล้วดีแล้วไปเวลาดีกว่าที่แล้วมาดีแล้วคือไม่ต้องไปเติมของท่านแล้วตำราที่อยู่สุโขทัยต้องเติมไหมต้องเติมไหมท่านอธิการตำราสุโขทัยต้องแก้ไหมต้องปรับปรุงเนื้อหาไหมต้องปรับปรุงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ของพุทธเจ้าไม่ต้องปรับปรุงดีแล้วคือดีกว่าที่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วนี่เขาเรียกตรัสไว้ดีแล้วรัฐธรรมนูญว่าดีๆใช่ไหมท่านว่าขี่อรหันต์มาทำแก้ไหมท่านแก้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะท่านเกศแหลมคือพระปัญญาที่คุณศึกษาเยอะๆนี่ก็เกษียณอายุจากอธิการบดีแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดมาแบบที่ไม่ต้องเชิญไม่เชิญเขาเรียกว่าอะไรท่านมาแล้วมาโดยไม่เชิญเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมัครใจมีศรัทธาไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกเขาเรียกมีศรัทธามาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องมีเงินมาวัดสุทัศน์นะท่านดูต้องดูตู้นะไม่ต้องหรอกท่านแล้วเราไม่มีแถลงเรื่องเงินเราอายวัดสุทัศน์เป็นวัดใหญ่ที่รายได้น้อยถ้าไปขึ้นป้ายวันนี้ได้ 500,000 300,000รวมๆและเดือนนึงเนี่ยเหลือไม่ถึง 200,000 ถ้าเอามาจ่ายค่าไฟกลางคืนด้วยนะขาดทุนแต่เรามีวิธีการบริหารค่าไฟนะในเขตพุทธาวาสทั้งวัดแล้วก็มากันมาแล้วก็นั่งสบายมั้ยท่านผมแดงแป๊ดมั้ยแดงแป๊ดใช่ท่านท่านนั่งให้มันเปื่อยเถอะท่านเดี๋ยวอาตมาก็ซื้อเองเพราะฉะนั้นอยากให้มาประมาณสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีเงินก็มาได้แล้วไม่ต้องอายนะไม่ใช่มาแล้วกระดะสังฆทานแล้วแต่เรามีสังฆทานอยู่ข้างหลังอันเดียวคุณจะถวายก็ถวายปัจจงปัจจัยถวายไม่ถวายเราไม่รู้แต่หน้าที่ของวัดสุทัศน์คือจัดวัดให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไม่มีเจ้าใหญ่นายโตเกศแหลมตาดูท่านดูพระพุทธรูปพุทธเจ้าไม่เคยละเลยเราเลยไปที่อื่นบางทีเขาเบือนหน้าหนีใช่ไหมท่านเป็นอะไรมันพุทธเจ้าเคยหลับตาเบื่อเคยไหมนั่นคือมองพวกเรายังเอาใจใส่ attention เอาใจใส่ใช่ไหมท่านเอาใจใส่แบบแม่ดูแลลูกไม่คลาดจากสายตาเลตาดูหูยานพุทธเจ้าหูนะมีวิจารณญาณฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนั่งนานเคยย้ายไหมเนี่ยพุทธเจ้าเคยย้ายไหมในใครเคยมา20-30ปีเห็นพระประธานรถสุวรรณเมื่อยจังเลยนะเนี่ยอาตมาเนี่ยขาข้างซ้ายบวมท่านเดี๋ยวเวลาลงจากธรรมะท่านใช้เวลา10นาทีนะขาไม่ค่อยดีท่านขาประจำไม่ค่อยดีแต่ขาจรเยอะมันหมดสภาพยังจะไปนู่นไปนี่มาไม่ค่อยเจอท่านแต่เจอพุทธรูปไหมท่านเจอเพราะเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อนะไปอธิการเบื่อไหมเบื่อไหมฮะเบื่อใช่ไหมวิชาการไม่เบื่อมันเบื่อตรงคนเนี่ยนะบริหารคนไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาอย่างนั้นอีตรงเลื่อนยศลดตำแหน่งเนี่ยท่านเลื่อนเงินเดือนเนี่ยยุ่งเขาอยากยุ่งให้เป็นนักบริหารอยากเขาด่าให้เป็นนักบริหารอยากให้เขาสาธุการให้เป็นนักเทศนายก็อนุโมทนาสุโขทัยสมัยฉายางามยังอยู่ไหมเสียแล้วเหรอฮะโอ้ป่านนี้ไปสวรรค์แล้วนะใครเชื่อตมาไปสวรรค์ทุกคนแล้วท่านไปเร็วเด้อเอามั้ยเพราะฉะนั้นอาหารมาดูฮะนั่งนานเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อแม้แต่เป็นคนนะอย่าเบื่อเป็นคนจะไปกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายอย่าไปเบื่อโอ้ยเบื่อจริงๆเลยถามทำไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าไปเบื่อความเป็นคนอยู่กับความเป็นคนให้มันนานๆให้มันตายไปเองเบื่อกับความเป็นคนเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้เป็นคนแล้วท่านแล้วจะเป็นไรอ่ะ
เป็นเทวดาเบื้อง

0: ความเป็นคนและเป็นเทวดาไม่ได้เราใช้ความเป็นคนให้มันสุดขีดและก่อนจะตายเนี่ยได้ทำบุญสักนิดนั่นแหละส่งความเป็นคนให้เป็นเทวดาได้อีกด้วยถ้าพระมาหาเทวดาแล้วเดี๋ยวเทวดามารับถ้าก่อนตายนะพระมาหาคือมาทำบุญที่เตียงนะฮะตายเทวดามารับอย่าเบื่อความเป็นคนนะพระเจ้านะนั่งนานไม่ขานตอบนะเห็นไหมเคยพูดอะไรกับเราไหมทุกข์ใจก็ไม่พูดดีใจคุยกับท่านก็ไม่คุยมีความลับของใครนะรู้ความลับของพระเจ้าต่างแต่ยังทรงพระชนอยู่แต่ไม่พูดเรื่องของคนอื่นถ้าพูดตายคนทั้งหลายที่มันฆ่าพระอรหันต์ทิ้งในท่านสมัยก่อนเนี่ยคนเลวมันฆ่าทิ้งหมดหนึ่งพระไม่มีอาวุธสองเขารวบพระมีญาณวิเศษที่จะสามารถรู้อะไรต่างๆของใครได้แต่ลืมไปว่าพระถึงฆ่าอรหันต์แล้วไม่พูดเรื่องของใครฆ่าพระมันเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านไม่ใช่บาปเท่ากันเนาะง่ายเหมือนฆ่าแมวตัวนึงแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนน่ะเดี๋ยวมันแง้วๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆนั่งหลับตาโป้งส่วนพระองค์ไหนไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากนั่งหลับตาไม่ได้เด็ดนะเพื่อยิงกบาลใจหงเพื่อพระปากไม่ค่อยดีเนี่ยอาตมาก็ระแวงเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไปว่าใครแล้วท่านนะเอ้ยคนเราเกิดมานะถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดเป็นคนอาตมาเปิดหน้าต่างท่านจะคุณระวังนะบอกไม่ระวังหรอกถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดมาเป็นพระแสดงว่าเราเลวแล้วล่ะถ้านั่งรถการกระสุนนะท่านนะจะเกิดมาเป็นคนแสดงไอ้นี่ศัตรูเยอะยิ่งเป็นผู้นำนะต้องไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจปลอบใจนะทุกใจมามองโอดพระประธานมองหน้าแล้วมองปากประธานไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรประโลมใจท่านยามประสบความสำเร็จไปบอกใครใครเขาไม่ดีกับเรานะไม่ยินดีแล้วท่านมีแต่คนอิจฉาเราแต่มามองพระประธานโอ้หลวงพ่อดีใจกับเราเราได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นองค์พ่อดีใจกับเราตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมพระเจ้าตัดสินตามกฎกรรมเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสดับพระธรรมเทศนานะในทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านเจ้าหน้าที่บอกท่านจะคุณคนนิดเดียวบอกเถอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็มาเองเนี่ยนะหนึ่งเขาไม่มีที่จะไปนะสองมีใจศรัทธาสามเงินตราน้อยมาวัดเถอะท่านขืนเดินห้างนะฮะอ้วมเลยก็แล้วกันก็แล้วบัดนี้ท่านพระมหาดร.กรวิทย์ท่านได้เปิดโอกาสให้ธรรมสนทนาท่านดร.ครับ
1: ครับผม
0: ที่พูดว่าหน้าตาขี้เหร่นะเคืองไหม
1: อ๋อไม่ครับไม
0: ่ฮะ
1: ครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะฮะ
0: เศร้าใจนั่งเนี้ย
1: ไม่ก็ดีคือมองในแม่ในแง่บวกก็คือว่าเมื่อโยมมาพบผมแล้ว
0: ครับ
1: สนทนาแล้วถามธรรมะอัมทีเถอะมาร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์พระเดชพระคุณบอกว่าโยมไม่เกิดกิเลส
0: แปลว่าหายอยากกันแล้วกัน
1: ก็แสดงว่าโยมก็เรียกว่าอะไรไม่สร้างอะไรไม่ทำให้พระลาไปอ่ะไม่ลาสึกไปอ่ะอย่างพระเดชพระคุณว่า
0: ลาสึก
1: ครับ
0: หน้าตามันป้องกันศีลเราได
1: ้ครับผม
0: บางองค์หน้าตาน่าจะศีลขาดเอ้าบางองค์เนี่ยผมดูองเนี่ยไปไม่รอดเดี๋ยวก็อยู่ก็ศีลขาดท่านด็อกเตอร์นี่ศีลยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก
0: ็อึ้ง
1: ทึ่งก็ตั้งใจอ่ะก็อย่างนั้นนะครับ
0: อึ้งเลยเหรอแล้วแต่ตะกี้บอกแล้วแต่มุมมอง
1: ครับผม
0: มองทางมองมุมไหนมันก็ดูเนี่ยฮะมองข้างหน้า
1: เป็นยังไงเหมือน
0: ชนะ
1: อะไรฮะ
0: ชนะศรีอุบลรุ่นผมนี่
1: โอ้เงียบเลยโยมไม่รู้จัก
0: แต่ถ้ามองข้างหลัง
1: เหมือนใครฮะ
0: เหมือนชนีนี่พอผมว่าท่านนะอธิการบดีข้ามองเนี่ยเขาเหลือตามองผมแค่ไปว่าเขาทำไมเขามองผมเงี้ยแค่ดุผมไปว่าเขาทำไม
1: ครับ
0: ท่านดร.มีอะไรจะสนทนาก็นิมนต์ครับ
1: ก็ปารบไปตอนต้น
0: ครับ
1: คุณโยมเขมพัสสรเป็นต้นแล้วก็มีท่านสาธุชน
0: เฮ้ยไม่เป็นคน
1: ฮะ
0: เป็นต้นก็ต้นไม้สิ
1: เป็นคนนะ

0: เอ้ภาษาไทยเป็นยังไงเนี่ย
1: ฮะ
0: มีคุณโยมเขมสอนเป็นคนนะ
1: เป็นอาทิ
0: เป็นอาทิ
1: บางคนให้พรไม่เป็น
0: เป็นยัง
1: ผมแล้วเสียวไส
0: ้ให้พรยังไงครับ
1: ผมไปที่ไหนนะเวลาบรรยายเสร็จพระให้พรพระก็บอกว่ากราบขอพระเดชพระคุณขอให้พระเดชพระคุณเป็นร่มโพล่มใสให้พระเก้ากับผมตลอดไปผมบอกไม่เอา
0: ไม่อ่ะ
1: อ้าวอยู่ดีๆจะเป็นต้นไม้ทำไมล่ะเป็นต้นโพต้นไทรเป็นประดุจร่มโพร่มไทรเป็นได้ประดุจซีมซีมซีม
0: ครับ
1: ประดุจคล้ายๆงงๆกับภาษาอังกฤษ
0: งงถนัดยังไงครับถนัด
1: ก็ผมอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็ก
0: ๆพระเดชพระคุณเนี่ยนะ
1: ครับอุบาสิกาในวัดมันพูดผู้ชายกี่คนล่ะผมเป็นเด็กวัดแต่ห้าขวบ
0: เลยคลุกคลีอยู่กับโยมผู้หญิง
1: จะกินจะมีกินกับโยมผู้หญิงนี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้ทำครัวทำกับข้าวเป็นกับโยมผู้หญิงที่มาวัดนี่แหละ
0: โอ้ถึงว่าสิปัจจุบันนี้โยมเวลาวัดมีงานนี่ก็พระเดชพระคุณเข้าครัวเองเลยโยมนะเขาเรียกว่าครัวหลวงตาแดงโยม
1: ชื่อเดิม
0: ชื่อเล่นชื่อแดง
1: ชื่อแดง
0: ครับชื่อแดง
1: เป็นชื่อที่เกลียดมาก
0: ชื่อเนี้ยนะ
1: เกลียด
0: ทำไมล่ะครับ
1: ฮะ
0: ทำไมล่ะครับผมชื่อเพราะนะเรียกง่าย
1: คล้ายแม่ไม่เคยได้ตั้งใจตั้งอ่ะ
0: ก็ตั้ง
1: บ้านผมก็มีเด็ก
0: ครับ
1: หลังจากผมก็อีหลังขาว
0: โอ้โอ
1: ้ต่อไปนะก็อีดำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเดือนแต่มันก็ยังดำอยู่นั่นแหละก็บอกเดือนก็ดีเดือนแรมว่ะตะเกียดชื่อนี
0: ้มีเหตุผลไหมครับ
1: ผมเป็นเนรผมบวชเนรผมก็ไปบิณฑบาตใช่ไหม
0: ครับผม
1: พอบิณฑบาตตามบ้านเราก็ข้าวที่เหลือก้นขันโยมเขาก็โยนให้สุนัข
0: ใช่ครับ
1: หมามันก็มากินมาคุ้นกับเราพอไปบิณฑบาตบ้านใครก็อ้าวหมามันก็วิ่งมาก่อนเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: มันก็มาตะกุยไอ้เจ้าของบ้านก็ปราณประธานาธิบดีก็ไล่หมาไอ้แดงไปบ้านไหนก็มีหมาแบบอย่างเงี้ยไอ้แดงเนี่ย
0: สีแดงๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันแล้วก็มาตรงชื่อกับเรา
1: ตรงชื่อ
0: โอ้
1: คืออย่างนี้ท่านดร.มองดูเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระตุ้นเป็นลัทธิเป็นแบบเอาอย่างกันหรืออวดตัวกันเด็กผู้หญิงนี่มันอยากหมด
0: มีความอยากเป็นเบื้องต้นผิวขาว
1: อยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: อยากแต่งตัวเอวลอย
0: อยากแต่งตัวเอวลอย
1: อยากมีชายคอยตามตื้ออ
0: ยากมีชายคอยตามตื้ออ
1: ยากมีมือถือรุ่นใหม
0: ่ๆอยากมีมือถือรุ่นใหม
1: ่ๆอยากใช้เงินมาก
0: ๆอยากใช้เงินมาก
1: ๆอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
0: อยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
1: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
0: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
1: อยากฟังเพลงสากล
0: อยากฟังเพลงสากล
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู่
0: อยากอะไรนะ
1: สัปดนเปลี่ยนคู
0: ่นั่นแหละ อยากต่อไป
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่ครับ อีกข้อน
1: ึงเดี๋ยวไม่ครบ
0: ยังไม่ครบเลยครับ
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่ครับ
1: อยากดูสื่อลามก
0: อ๋อครับ
1: นี่คือนรกของเด็กผู้หญิง
0: โอ้รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20อย่าง
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณ
1: อยากควงคนรักเห็นไหมมันอายกันที่ไหนใช่ไหมท่านอายุน้อยๆกับควงคนรักนั่นแหละมันอยากควงคนรัก
0: ก็แสดงว่าเอาคนรักมาโชว์
1: ก
0: ็แสดงว่าตัวก็มีคนรักเหมือนกัน
1: ไม่ใช่มีคนรักอายุถ้า15 16เนี่ยผมไม่ว่า
0: อ๋อ
1: 15 16นะถ้าลูกใครเป็นผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยนี่ตราคิดซะหลายๆอย่าง
0: อะไรบ้างล่ะครับ
1: 1ลูกสาวเราสันดานเสียหรือเปล่า
0: โอ
1: ้2 สกปรกหรือเปล่าไม่มีใครชอบนิสัยเสียมันก็ไม่มีผู้ชายมารักใช่ไหมอยู่โรงเรียนเนี่ยสกปรกตัวเหม็นอันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อายเด็กนักโรงนักเรียนเนี่ยเห็นไหมตรงสวนลมานีนาฏเนี่ยผมเห็นนะควงกันไปจ

0: รูปกันไปเนี่ยข้างกำแพงวงกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะนี่อยากคงคนรัก
1: ครับผม
0: แล้วไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขา
1: โอ
0: ้นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกแก่เลยนะแก่แดดอะไรแก่แดดแล้วมันไม่หวาน
1: ครับ
0: เด็กผู้หญิงแก่แดดแล้วมันไม่หวานชีวิตของเด็กผู้ชายที่ไปได้เด็กผู้หญิงที่ละยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความรู้ชีวิตไม่หวานสองอะไรที่มันแก่แดดมะม่วงแก่แดดเนี่ยมันหวานไหมดอกเตอร
1: ์ไม่หวานแล้วครับ
0: เอาเม็ดไปปลูกได้ไหม
1: มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ปลูกได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: มันงอกงามไหม
1: มันไม่ค่อยงอกงาม
0: นั่นแหละชีวิตของคนพวกนี้จะไม่งอกงามน่าเป็นห่วงอยากสักอยากเด็กฝึกผู้แข่งมีการแข่งการโจมตีกันสังเกตไหมในวงการดาราก็ใช่ไหมเขาเรียกโพสใช่ไหม
1: ครับโพส
0: อยากเด่นฝึกกันอยากแต่งสายเดี่ยวอยากจะโชว์เนื้อหนังท่านที่แหมท่านดร.เอ้ยบางคนอนาถใจ
1: เป็นยังไงล่ะครับ
0: แต่งสายเดี่ยวเดินผ่านมาวัดนะเดินผ่านไปที่ต่างๆผมเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเป็นยังไงครับ
0: หายปลายังโบอยู่เลยครับดันแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร
1: ์ครับ
0: ใช่มั้ยในผับในบาร์เด็กผู้หญิงเยอะไปหมดอยากกินชาเขียวเดินดูดน้ํากันไปเห็นมั้ยตามถนนทางสมัยก่อนเค้าห้ามเดินกินน้ํานะ
1: ไม่เสียว่าผิดธรรมเนียมด้วยผิดกฎหมายด้วยมั
0: ้ยไม่ผิดกฎหมายแต่เค้าบอกว่าเดินกินน้ําเนี่ยจะไปโรคท้องมารใช่มั้ยเวลาน้ํามันกระฉอกแล้วไปจุกเสียดแล้วก็ทําให้อะไรฮะเพิกตับไตไส้พุงเนี่ยเค้าเรียกท้องมารอีกหน่อยแก่ๆแล้วท้องจะป่องๆเป็นจะระบบลำไส้เสียเขาห้ามกินอาหารก็เหมือนกันเห็นเดินกินกันจับๆๆๆกันแฮมเบอร์เกอร์กันดูดน้ำมันโกกากโกกากน่าเกลียดนะอยากมีผิวขาว
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
0: แต่มันเกินธรรมดา
1: เพราะว่า
0: คือถ้าใช้ครีมไว้เทรนนิ่งธรรมดาก็ไม่เป็นไรอ่ะ
1: ใช่อะไร
0: นี่มันไปฉีดสี
1: โอ้
0: อยากมีผิวขาวแต่ทั้งที่ฝรั่งอยากมีผิวคล้ำ
1: ครับ
0: ไทยอยากมีผิวขาวแต่ไทยคนเป็นคนกลัวแดดคนไทยนี่กลัวพระอาทิตย์นะ
1: กลัว
0: ฝรั่งเนี่ยวิ่งเข้าหาพระอาทิตย์ท่านดร.เห็นไหมฮะฝรั่งเดินในวัดเราเนี่ยมันเคยกลางร่มไหมฮะ
1: ไม่นะครับ
0: ทั้งที่เมืองมันเป็นเมืองหนาวทำไมไม่กลางร่มอ่ะมันอยากได้สัมผัสพระอาทิตย
1: ์ครับผมแล้วก็อยากมีผิวสิวคล้ำๆหน่อย
0: วิตามินมันจะได้ดีเวลาชายหาดใช่ไหมฮะนอนกันคล้ายๆแหละปลาพยูนเกยตื้นใช่ไหมท่านนอนเรียงกันนะอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องทำตรงทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
1: เป็นไงครับ
0: พอแก่แล้วใช่ไหมครับฟันก็ไม่มี
1: โอ้
0: พอฟันไม่มีร่างกายก็ผอมลงจมูกก็ด่งตาก็ลึกทางก็แหลมไปนั่งหน้าบ้านนั่งเนี้ยใครนึกว่าเอาแม่มด
1: จะได้เห็นภาพเลย
0: ดูสิ
1: ไม่ได้เป็นคนนี่มีความรู้กว้างขวางนะ
0: ไม่ใช่ครับดูสิเขาทำได้ทำ
1: รู้ทุกอย่างนะรู้ไปหมด
0: แม้
1: แต่มดไม่สบาย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นน้อยไป
1: น้อยอะไรอะไรมากกว่านั้น
0: รู้ไปหมด
1: แม้แต่
0: มดมีเมนวัยรุ่นเขาว่างั้นอยากเป็นสาวแบบกะหรี่อยากมีหุ่นเพียวลม
1: อดีตอธิการบดีบอกดูในทีวีแล้วเรียบร้อย
0: ไม่เคยดูท่านดร.เคยดู
1: ไม่เคยมาดูสดๆอย่างเงี้ย
0: ดูบ้าง
1: อ๋อ
0: เพราะนั้นจากวันนี้ไป
1: ครับเป็นยังไง
0: ไม่แล้ว
1: ไม่ดูแล้ว
0: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้าย
1: เนี่ยโยมก็ชอบแบบนี้แหละ
0: ฮะ
1: และเทศให้โยมเข้าใจแล้วก็เหมือนก็ถึงใจโยม
0: ผมเทศเป็นสังคมศาสตร์นะ
1: โอ้ครับ
0: ผมเนี่ยสมัครนิติศาสตร์คนแรกนะท่านดร.อัตมาสมัครคนแรกนะสอบได้สองชุดแล้วก็เลิก
1: เพราะ
0: นิติศาสตร์สอบได้สองชุดก็เลิก
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะเดี๋ยวเขาให้เป็นดุษฎีบัณฑิตเองแหละ
1: อ๋อ
0: ในเวลาเรียน
1: ปัจจุบันก็ได้หลายที่แล้วนี่
0: ผมเทศเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ใช่ไหมลองเบื่อดูสิลองผมไม่เห็นหน้าสิผมรู้จักชื่อแล้วผมจบไปแล้ว1133ผมจะโทรไปอารวาสไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหายไปนะ เธอลูกศิษย์นะพามาใหม่นะเข้าใจยังแล้วแต่งตัวบางเงี้ยใครๆประเดี๋ยว

0: รดาเอ๊ะเหมือนไหมฉันไม่เคยดูอ่ะเหมือนไหมฮะเขาแต่งแบบนี้ป่ะฮะเหมือนป่ะนั่นแหละแต่งมาเถอะแต่งมาเถอะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกอ่ะไม่น่าไว้ใจ
1: ทำไมว่าโยมล่ะครับ
0: นี่นี่ไม่น่าไว้ใจเนี่ย
1: ไม่น่าไว้ใจยังไง
0: คนนี้กับคนนี
1: ้เอ้าแล้วชี้ด้วย
0: ชี้นี่คนนี้กับคนนี
1: ้เอาแล้วโยม
0: แต่ผมไม่ครบนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ครบ
1: อือหือโยมอุตส่าห์มา
0: ไม่ครบอ่ะจริงๆนะผมไม่ครบ
1: เขาเนี่ยฟังธรรมมาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยศรัทธาพระเดชพระคุณไปว่าโยมทำไมล่ะครับไม่ครบโยมทำไม
0: ลูกไม้จัดไงดูสิ
1: อ๋อ
0: ก็ดูลูกไม้
1: ใช่ไหมอ๋อลูกไม้

0: ลูกม้าเยอะลูกม้าจัด
1: โตแหมจริงๆเลยนะ
0: อยาก
1: เป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: ครับ
0: แต่กินจังกินอาหารเป็นมันแล้วก็ไปซื้ออะไรยาลดน้ำหนักไขมัน
1: ลดความอ้วน
0: แล้วก็ตาย
1: โอ
0: แล้วก็ตายอยากแต่งตัวเอวลอยนะแล้วเป็นไงท่านด็อกเตอร์ไปดูมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนหรือสถาบันระดับกลางๆใช่ไหมไปดูเถอะครับอยากมีถือมือถือรุ่นใหม่ๆไอ้แบบจิ้มรูดจิ้มรูดเนี้ย
1: อ
0: ยากใช้เงินมากๆนะอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเป็นจริงเป็นอาหารระดับธรรมดาใช่ไหมท่านฟาสต์ฟู้ดไทยมันคืออะไรข้าวราดแกงของเราใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดไทยอร่อยอย่าพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมไม่กระชายเลยอะอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อหนูมาทำรายงานอะก็อีจมูกโหนะโก้ตายชักให้พูดภาษาอังกฤษจริงๆมันพูดไม่ได้หรอก
2: ท่านผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะพุ่งเป้าไปที่ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงค่ะความเป็นกุลสตรีโดยเนื้อแท้แล้วก็คือการเป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของสตรีที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะรวมถึงจิตใจของสตรีด้วยการเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง5ปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่

0: ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน1,700,000 บาทนายบีที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่ง
1: เนตพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
2: ยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
1: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองไ

ฟีดแบ็กคือของขวัญนะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่หนึ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่หนึ่งคือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่สองคือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิงเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถรีเฟล็กตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะในวิชานี้เราพูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เส้นนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอม

รับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ growth mindset นะคะเราเรียกว่า fixed mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น fix กับ growth mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง fix mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง growth mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการดีไซน์ thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดีไซน์ thinking ค่ะเริ่มต้นจาก heart ก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ head นะคะ growth mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะGrowth Mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่าฟีดแบ็กคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิงแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วเรามันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี fixed mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset
เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองมา4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาแล้วไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไร4ปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอไปแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มีฟิกซ์มายด์เซ็ตเนาะถ้าสมมติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้เราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาเขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

งว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทาง

ให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Hit Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทั้งเรื่องในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมได้สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือ

คงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบูเออร์บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรืออินคิวเบเตอร์เช่น True Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็

มาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

วันนี้จะพูดเรื่องความรู้สึกข้อสังเกตข้อหนึ่งคือเราใช้คำนี้ไม่ค่อยระวังอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกรู้สึกว่าจะต้องประโยคเหล่านี้ก็คือเราใช้ความรู้สึกหมายถึงความคิดแทนที่จะบอกว่าคิดว่าก็ใช้คำว่ารู้สึกว่าดังนั้นเราเรื่องภาษาพูดมักจะค่อนข้างสะเพร่าอย่างนี้ก็คือไม่ค่อยจะระมัดระวังแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจเนาะแต่เมื่อเราศึกษาทางพุทธธรรมเราจะใช้ศัพท์อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้ต้องมีความหมายโดยเฉพาะดังความรู้สึกแปลจากคำว่าเวทนาแม้แต่เวทนาเองก็เป็นศัพท์ที่เราคุ้นกันแต่มักจะใช้ในความหมายที่จำกัดก็ถ้าบอกว่ามีเวทนามากเรามักจะหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาใช่ไหมมีความเจ็บปวดจึงเรียกว่าเวทนาแต่

จริงเวทนามีสามเรียกว่าสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางเรียกว่า neutral feelingนี่มีคำถามว่ามนุษย์เราต้องมีความรู้สึกเพื่ออะไรความรู้สึกมีบทบาทอะไรถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะเป็นยังไงไหมเราควรจะปฏิบัติต่อความรู้สึกอย่างไรแต่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มีข้อสังเกตข้อที่สองว่าทั้งที่ทุกคนชอบสุขเวทนาและไม่มีใครชอบทุกขเวทนาในรังเกียจเราก็ไม่ค่อยฉลาดในเรื่องของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาไม่ค่อยได้ศึกษาให้รู้เท่าทันแม้ว่าในขณะนี้ในเวทนาสามอย่างมันมีเวทนาไหนปรากฏอยู่ในกายในใจแล้วแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็ยังตอบไม่ได้นอกจากว่าเป็นสุขเวทนาอย่างสุดๆหรือว่าทุกขเวทนาสุดๆคนจึงจะบอกได้แต่คนส่วนมากขาดสติขาดสติก็คือไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจของตัวเองตามความเป็นจริงบางคนอยู่กับความคิดเสียจนไม่ค่อยรู้ว่ากายมันอยู่ในสภาพเช่นไรจังกลับมาพิจารณาคำถามจากเมื่อกี้นี้ว่าเวทนามีประโยชน์อะไรไหมทำไมต้องมีเวทนาเพราะถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายทั้งที่ไม่มีใครชอบเราก็คงต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายไม่สบายแล้วไม่มีเวทนาอะไรเลยความไม่สบายนั้นอาจจะกำเริบจนถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตโดยเรายังไม่รู้ตัวยังไม่เคยคิดที่จะไปหาหมอเพราะไม่มีอาการบอกดังนั้นไอ้ทุกขเวทนาว่าจึงมีหน้าที่ส่งสัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติต้องคอยดูว่าเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่และสุขเวทนามันมีประโยชน์อะไรไหมก็โดยภาพรวมสุขเวทนามักจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์หรือสิ่งนี้จำเป็นเมื่อนึกเป็นกลไกของธรรมชาติอย่างสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่ได้เช่นการสืบพันธุ์เช่นการกินอาหารมันจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะถ้าคนทั่วไปไม่สนใจในเรื่องนี้ตายหมดมนุษย์ก็สูญพันธุ์ดังนั้นธรรมชาติสั่งให้เรามีความสุขในสิ่งที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดหรือการที่มนุษยชาติจะเอาตัวรอดและอทุกขมสุขเวทนามีประโยชน์อะไรไหมบทบาทอะไรไหม

ก็อาจจะบอกได้ว่าโดยทั่วไปสิ่งไหนที่ไม่ทำให้เกิดเวลาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางก็เป็นการบอกว่าไม่ต้องไปสนใจกับมันมากเป็นสิ่งที่ไม่มีผลต่อสุขภาพไม่มีผลต่อความเอาตัวรอดไม่น่าอันตรายแล้วไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนี้เราไปใช้พลังสติปัญญาใช้กับเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าจันเวทนา3สุขทุกข์กับเฉยๆถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์แบบการวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราจะว่าโอเวทนามันก็มีบทบาทของมันมันจึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้แต่ทีนี้ข้อสังเกตสำคัญก็คือเวทนาชวนให้เราเข้าไปหาสุขเวทนาชวนเข้าไปหาคือเจอสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าสุขเราก็อยากจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือได้ความสุขแล้วอยากจะรักษาความสุขนั้นไว้ไม่อยากจะให้พลัดพรากจากเราการเมื่อเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความสุขใช่ไหมหนึ่งเข้าหาสองจับเอาไว้และสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกขเวทนาทุกกายทุกใจโดยสัญชาตญาณเราก็ผลักดันพยายามไล่ออกไปหรือว่าหนีออกมาไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสกับมันเลยถ้าหากว่าเจอแล้วอยากให้มันหายเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณก็สิ่งที่เจอแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็จะมองข้ามมันไม่สนใจปัญหามีไหมสัญชาตญาณอย่างนี้ปัญหามีเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสุขสุขกายสุขใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์กายทุกใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้ว่าไม่สำคัญเสมอไปเห็นไหมเราลองช่วยกันคิดตัวอย่างสิ่งที่คนชอบสัมผัสแล้วมีความสุขแต่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวก็ที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดคือยาเสพติดใช่ไหมทำไมคนจึงติดยาเสพติดเพราะยาเสพติดให้สุขเวทนาและคนเราในชอบที่สุดในสุขเวทนาแต่สุขเวทนานี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ในตัวที่เราสังเกตได้ว่าจะต้องเพิ่มไอตัวยาเรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมเข้าใจไหมว่าแต่เคยกินสมมติว่ากินยาอะไรสักหนึ่งเม็ดจะได้ความสุขอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดไม่พอแล้วต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดสองเม็ดไม่พอก็เพิ่มเป็นสี่เม็ดไม่นานละยาก็เริ่มจะมีโทษต่อสุขภาพกายบางทีอาจจะถึงกับตาย

อันนี้เป็นปัญหาของความเป็นมนุษย์ว่าเรามีสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาสามอย่างนี้สุขเวทนาเป็นสิ่งที่เราชอบเหลือเกินถึงกับเมาถึงกับหลงโดยส่วนมากส่วนใหญ่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราสัมผัสแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจเราไม่ชอบเพราะเจอเวทนาอย่างไรความชอบก็จะตามมาตามลักของปฏิจจสมุปบาทว่าเวทนาเกิดที่ไหนตัณหามันก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากต้องมีเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสเลยไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแม้แต่หนึ่งวินาทีเลยอันนี้สัญชาตญาณซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ดีแล้วแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรุงแต่งให้เป็นตัณหาไม่ชอบแล้วเราจึงปฏิเสธหรือพยายามจะหนีจากมันไปหรือพยายามทุกวิธีที่จะไม่ต้องทำสิ่งนั้นหรืออยู่กับสิ่งนั้นแต่มีหลายครั้งใช่ไหมที่มันดีมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไอการทำฟันเนี่ยทุกวันนี้ต่างกันมากกับสมัยที่อาตมายังเรียนหนังสืออยู่โยมไม่ทราบเพราะอะไรแต่หมอฟันของครอบครัวอาตมาไม่เห็นด้วยกับการฉีดยาอุดฟันทำอะไรนี่ไม่เคยฉีดยาเลยนั้นเป็นการไปหาหมอฟันเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดทรมานที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ายังไงไงก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องถอนฟันหรือว่าจะต้องใช้ฟันปลอมจะต้องอุดไม่อุดไม่ได้อันนี้ก็ตัวอย่างไงว่าบางอย่างเราไม่ชอบเลยให้เวทนาทุกขเวทนากับเราด้วยแต่เป็นสิ่งที่ในมองในภาพรวมในระยะยาวมันก็เป็นประโยชน์หลายอย่างที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกเฉยๆแต่ก็เป็นการสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างปัญหาในระยะยาวถ้าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสแล้วเฉยๆแล้วว่ามีปัญหาในระยะยาว อาจจะเป็นเรื่องอย่างการทิ้งขยะเนี่ยคนทิ้งขยะเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าทิ้งขยะเขามีความสุขอะไรมากเขาไม่ใช่ทุกข์อะไรมากเขาไม่รู้สึกอะไรมีของไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วก็ดูซิว่าคนเดียวทิ้งก็คงไม่เป็นไรแต่คนทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนเรื่องการวิกฤตที่กำลังวิ่งเข้ามาเรื่องภาวะโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่จริงการกระทำของมนุษย์ที่นำไปสู่ภาวะอันนี้ที่อาจจะทำให้มนุษย์เราอยู่ในโลกไม่ได้อีกต่อไปส่วนมากไม่ได้เกิดเพราะการกระทำด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดด้วยความประมาทด้วยคือความไม่ตั้งใจด้วยการไม่สำนึกทำตามความเคยชินทำโดยไม่ต้องคิดมากนั้นนี่ทบทวนว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยแม้แต่พระอรหันต์ต้องมีเวทนาสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ

ชาติเวทนานี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เวทนาก็เรียกว่าวิถีชีวิตที่เดียวถึงแม้ว่าเราสามารถตกแต่งให้ดูดีมีเหตุมีผลแต่เบื้องหลังก็เป็นเรื่องนี้เราก็เป็นเหยื่อของเวทนาวิ่งหนีทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาแต่การที่การใช้ชีวิตในลักษณะอย่างนี้ไม่ฉลาดเพราะสิ่งที่ให้ความสุขในระยะสั้นอาจจะทำให้มีทุกข์ในระยะยาวสิ่งที่ให้ทุกข์ในระยะสั้นก็อาจจะทำให้มีความสุขในระยะยาวให้ทุกข์กับเรานี่แล้วควรจะปฏิบัติยังไงเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วเจอแล้วรู้สึกเฉยๆแล้วควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรมันจึงจะได้ทั้งในระยะสั้นด้วยในระยะยาวด้วยนี่ถ้าเราต้องการจะปลอดภัยจะเจริญงอกงามเราก็จึงต้องพิจารณาหรือว่ากำหนดว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือความเจริญงอกงามในความหมายของเราแล้วความเจริญงอกงามนี้จะต้องมีทั้งกายทั้งใจใช่เปล่าอะไรคือความเจริญของจิตใจอะไรคือความเจริญของกายอะไรคือความเสื่อมคือเราก็ต้องมีหลักชีวิตอย่างนี้ต้องมีเป้าหมายชีวิตในระยะยาวแล้วเราก็ต้องสามารถสำนึกในเรื่องนี้เป็นประจำตลอดเวลาเพื่อว่าเราเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วมีความสุขก็รู้ตัวว่าโอ้สิ่งนี้สุขสิ่งนี้สนุกแต่ไม่ใช่ว่าตาเราปล่อยตามสัญชาตญาณว่าสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราชอบเพราะฉะนั้นจะต้องเอาให้มากที่สุดแต่จะต้องมีสติปัญญาเข้าไปกลั่นกรองอีกทีใช่ไหมว่าไอ้สิ่งนี้สุขก็จริงแต่ว่ามีผลต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราตรงไหนอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเรามีปัญญาตรงนี้ว่าสิ่งนี้ให้ความสุขก็จริงแต่ในระยะยาวนี้จะทำให้มีปัญหาถ้าเราคิดได้ตรงนี้เรียกว่ามีสติตรงนี้ต้องใช้ความอดทนด้วยมันบอกว่าแท่งนั้นไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มค่าเอาไม่สุขเหรอก็สุขเหมือนกันสนุกเหมือนกันแต่เราไม่เอาดีกว่าอันนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้เนี่ยเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินทางชีวิตในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายถ้าดูผู้ใหญ่หลายคนใช้ชีวิตในทางที่ไม่น่าเคารพนับถือเลยแล้วถามเขาว่าต้นเด็กๆที่เคยมีอุดมการณ์อะไรบ้างไหมส่วนมากก็มีอุดมการณ์ดีแต่เพราะไม่เคยฝึกตอนไม่มีสติตามความรู้สึกล่าความสุขนี้จากความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยห่างออกไปจากอุดมการณ์ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวเราก็ทั้งว่าอุดมการณ์อยู่นี่เราก็อยู่นี่แล้วไม่รู้ว่ามันเควออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขาดสติงั้นเจอบางสิ่งบางอย่างนี้มันทุกข์กายทุกใจแต่ถ้าเราสามารถสำนึกว่าเพื่ออะไรไหม

ทุกนี้มีประโยชน์อะไรไหมในระยะยาวถ้าเป็นทุกเปล่าๆเราก็หนีจากมันหรือพยายามห่างจากมันก็ถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าการอยู่กับสิ่งนี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวอดทนจะดีกว่าใช่เปล่าคือไม่ใช่ว่าต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกแล้วก็ไม่ไปไหนเป็นทางตันแต่ถูกบางอย่างหรือว่าความลำบากบางอย่างมันก็นำไปสู่ความเจริญที่จริงแล้วนี่ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยเอกของดีๆนะสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่ทำแล้วเข้าถึงแล้วภูมิใจแทบจะไม่มีแสวงหาทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่ลำบากเท่านั้นที่ไม่ทำเราจะไปถึงไหนถ้าในทางพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเกิดในตระกูลที่มีฐานะดีอะไรว่าเป็นผลบุญมันเป็นผลบุญยังไงเพราะเป็นการให้โอกาสก็สิ่งแวดล้อมมักจะดีอาหารการกินก็ดีการศึกษาจะดีแต่ว่ามันเป็นบุญที่ว่าเป็นโอกาสแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีโทษมากกว่าคุณสมมติว่าเราแบบคนที่ไม่เกลียดความลำบากทำอะไรที่ไม่ชอบไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่รักเหลือเกินดูแลเหลือเกินให้เงินให้ทองตลอดไม่ต้องขยันก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้พ่อแม่ดูแลเรียกว่าเกิดเป็นตระกูลที่มีฐานะเป็นอันตรายเป็นโทษมากกว่าคุณฉะนั้นเราจึงมีเหตุผลตรงนี้ใช่ไหมว่าอย่าหลงกับความสุขโดยไม่มีปัญญากลั่นกรองเพราะความสุขนั้นจะนำไปสู่ทางที่เสื่อมเสียได้อย่าไปรังเกียจทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเสมอไปอาจจะเป็นทุกข์ที่เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาตนเพื่อสิ่งล้ำค่าสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนี่บางที่เราก็พิจารณาว่าสิ่งนี้ให้ความสุขด้วยแล้วก็ไม่อันตรายเลยก็มีอย่างเช่นเราตัวอย่างง่ายๆการให้ทานเราก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราเสียสละเราก็มีความสุขนะในการให้ความสุขกับคนอื่นตัวเองก็มีความสุขด้วยทันทีและความสุขนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรเลยก็เป็นความสุขที่เราสุขด้วยชอบด้วยทำไปเลยไม่ผิดถ้าหากว่าเราถ้าเห็นคนรบราคาฟันกันก่อนทุบตีกันเห็นความรุนแรงกันเขาไปใกล้แล้วไม่ชอบเป็นทุกข์ด้วยหนีออกมาไม่เข้าไปไม่เกี่ยวด้วยก็ฉลาดแต่เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีนี่พุทธเจ้าประกอบทุกขกิริยาตลอด6ปีทรมานกายท่านทั้ง6ปีทรมานอย่างแทบไม่น่าเชื่อแต่ทรมานด้วยความคิดผิดหรือโดยการทดลองเชื่อตามทฤษฎีของนักปราชญ์ในสมัยนั้นว่าการทรมานกายคือการเผากรรมเก่าทำให้กรรมเก่าหมดไปจิตจะได้หลุดพ้น

0: แต่เมื่อพุทธองค์ได้ทบทวนแล้วพระองค์ได้รำลึกถึงตอนเด็กตอนมีงานตอนนั้นท่านก็นั่งพระองค์ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิและจิตก็เข้าปฐมฌานจิตก็ร่วมเป็นสมาธิแล้วพระองค์ก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่านี่คือหนทางการทรมานกายไม่ใช่ตอนหลังพระพุทธองค์จึงสอนว่าทางสายกลางก็คือไม่หลงไหลอยู่กับสุขเวทนาไม่ทรมานกายให้ลำบากเปล่าๆคือไม่ปฏิเสธสุขเวทนาทุกอย่างโดยเฉพาะสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิพระพุทธองค์ตรัสบ่อยๆว่าให้กับพระสาวกว่าเธอทั้งหลายอย่าพึงกลัวความสุขในสมาธิก็ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กามแต่ความสุขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะผู้ที่ได้ความสุขจากจิตใจนิวรณีรมิสสุขไม่ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะได้ปล่อยวางความกระสับกระส่ายกันวิ่งหาสุขเวทนาในทางที่เกิดปัญหาเพราะท่านรู้ว่าความสุขที่ดีกว่ามีอยู่แล้วเมื่อมีความสุขอย่างนั้นการที่จะหลงเป็นทาสของความสุขที่หยาบกว่าก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันคือมีครั้งหนึ่งมีภาษาวกเป็นคารวาสชื่อมหานามะเป็นพระโสดาบันและวันหนึ่งมหานามะเข้าเฝ้าพุทธองค์ก็ตรัสว่าทั้งที่จิตใจก็ได้พัฒนาถึงขั้นนี้บางทีก็ยังมีความหลงอยู่กับเรื่องทั้งโลกอยู่บ้างเป็นเพราะอะไรในเมื่อได้ปล่อยวางกิเลสต่างๆไปมากแล้วแล้วพุทธเจ้าสอนว่าถ้าไม่ทำสมาธิถ้าไม่ได้ความสุขจากสมาธิจิตอย่างอ่อนแอแม้จะเป็นจิตของผู้เป็นพระอริยเจ้าในขั้นต้นในเบื้องต้นก็ยังรับรองไม่ได้ 100% ดังพร้อมกับการทำความเข้าใจในเวทนาในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสุขของการมีสติอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ความสุขนั้นเป็นเป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้การอยู่ในโลกสงบลงเยอะคือทั้งจะมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ถึงกับหายหรอกแต่ว่าจะไม่ลงเป็นทาสของมันอย่างน้อยที่สุดจะไม่เบียดเบียนใครเพราะการหิวโหยความสุขระดับนี้ต่อไปสรุปแล้วว่าเราต้องพยายามรู้เท่าทันสังเกตตัวเองว่าสุข ทุกข์หรือเฉยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยทุกวินาทีจะต้องมีเวทนา1ใน3เราก็ต้องพยายามให้สังเกตเพราะไม่อย่างนั้นความชอบในสุขเวทนาความไม่ชอบในทุกขเวทนาและความประมาทในอทุกขมสุขเวทนาจะเกิดขึ้นและอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีปัญญาคอยกลั่นกรองว่าสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเราเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในระยะยาวหรือไม่นี่จะเป็นที่พึ่งของเราในชีวิตประจำวันวันนี้ของแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา
1: ท่านพมยังธรรมคาถาชาตุปารังสัทธามะเทอา

0: มีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.

0: sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งเนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ ำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยัง

คงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 20%

25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non-Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็มีชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยตร

ทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสารณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณัง

มิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละ

คือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่สองแบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่สองหมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหารประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่ท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็น

สัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือ

หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปฉ้อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลง

เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแล

มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65 ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เรา

0: เราภาคภูมิใจตรงที่ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยๆแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แต่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายจนเริ่มรู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่ามันมีอยู่เพลงนึงที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.นอกนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดที่นั่นได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักทำไมคลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

มันไม่เคยเบื่อนะครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุข

0: าเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันทัศนะที่ครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดาวกรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างโคต่างมนุษย์เทพประธานพวกนี้คุณครองศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอย่าไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบแต่นั้นเลย
0: เพราะเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้ครับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทำเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นพันเพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์คำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงที่จะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นคุณครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้อง

แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชวงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยแล้วก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างยิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาช

0: น้ำตา
1: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภิกาพันธ์คุณปุ้ยโยพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ทั้งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนมาร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ใดเพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็ไปสนใจจะเพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
2: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
1: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักกันไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนเขาจำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียง

0: ไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆจังหวะมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
1: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
0: มันก็มีแต่ว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแต่เราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะต้องเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันให้ร้องขึ้นมายิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากมากขึ้น
2: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
0: ไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักฟีจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พวกเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพ

0: เนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วๆไกลแต่มีความหมายอันเกินคาดมันก็ไปก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยมันก็คงทำให้ร้านอาหารไปง่ายได้นะครับ
2: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: คุณครับใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่การใช้ลมหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นจะเห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์บาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับค้านเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะ

ซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่
4: อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ๋าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ4เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีม

0: ับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
1: ากากากา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่คุณรักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูชั้นนอกที่พบบ่อยโรคนี้มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้ยอมมาหาหมอถ้าคนไข้ปวดติดแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่มาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นโรคแม้กระทั่งเอาผมยกตัวอย่างตัวแรกต้นๆก่อนละกันครับโรคหูชั้นนอกเนี่ยเราก็หมายจะเป็นแค่ว่าตั้งแต่ใบหูจนถึงหูชั้นนอกตรงนี้นะครับก่อนจะถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยเรียกว่าหูชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่พบบ่อยเชื่อไหมครับขี้หู
0: โรคเกี่ยวกับขี้หูเหรอคะ
1: ขี้หูเองเนี่ยครับ
0: ค่ะทำไมเกี่ยวกับขี้หูอะคะถึง
1: ก็หลายแต่ว่าหูคนเราต้องทำความสะอาดปกติแล้วขี้หูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปเนี่ยนะครับมันจะไหลออกมาเองได้เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเลยแต่พวกเราต่างหากที่สะสมเห็นไหมครับแพ็คเก็บสะสมตั้งแต่สีเหลืองเข้มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัดแน่นเป็นดินเหนียวเป็นก้อนอุดเป็นจุกไม้ก๊อกอุดในหูเลย
0: ส
1: ี
0: น่ากลัวมาก
1: นะครับเช่นกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นเป็นความที่เราดูดออกมาบางคนเองเนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเหงื่อใครเราออกง่ายคนหลายคนก็จะกลายเป็นขี้หูแฉะแบบตามรูปกลางเนี่ยนะครับฉะนั้นเองตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนชอบมาเช็ดปั่นเพราะมันเจอะแฉะคนไม่ชอบเหมือนน้ำก็หูเช่นกันน้ำก็หูปกติก็ไหลออกเองแต่พวกเราก็ยังต้องตะแคงและต่างๆให้สบายใจ
0: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัตมาเช็ดหูมาปั่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้แห้งแล้วทำให้รู้สึกคันคันแล้วรู้สึกอยากจะไปปั่น
0: ปั่น
1: แล้วมันเพลินเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นความที่เราปั่นมากเราก็จะรู้สึกสนุกดีน
0: ะ
1: เกินดีบางคนก็ใครเครียดก็ด้วยกันปั่นหูแต่ลืมไปว่าไม้พันสำลีไม่แค่หูไม่เคยสะอาดมักจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาแรกของเราก็คือขี้หูอุดตันที่เราเก็บสะสมซึ่งจะต้องมาหาหมอ
0: คือหมายถึงว่าเรามีขี้หูแต่การที่เราใช้คัตเติ้ลบัดหรือที่ปั่นหูเนี่ยมันยิ่งทำให้ขี้หูเราดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราถ้าหูอักเสบบ่อยก็คือเรายุ่งกับมันบ่อยเนี่ยหูมันอักเสบมันยิ่งอักเสบก็ยิ่งสร้างขี้หูมากแล้วกวาดก็ไปเรื่อยๆวันนึงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องขี้อุดตันซึ่งบางคนในคนสูงวัยก็จะเข้าใจว่าตัวเองหูตึงแต่มาตรวจแล้วพบขี้หูตันก็แค่เอาขี้หูออกก็หายจากโรคเลยเหมือนสบายขึ้นโรคโล่งเลยครับ
0: คือซึ่งโรคหูตึงกับโรคขี้หูอุดตันนี่คนละโรคกันเลย
1: คนละโรคกันเลยครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหูชั้นนอกเรามีขี้หูอุดตันเป็นหลักหรือเปล่า
0: แล้วอย่างนี้คือแสดงว่าขี้หูที่เรามีเนี่ยเราไม่ควรจะทำความสะอาดมัน
1: ตามหลักการนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าพยิ่งยุ่งก็ยิ่งโอกาสหนึ่งไปเช็ดให้มันแห้งแล้วมันก็อักเสบอักเสบก็จะสร้างขี้หูมากขึ้นนะครับแล้วขี้หูมันไหลออกมาเองเราดันกลับเข้าไปบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมันเสียไปแล้วมานั่งบอกว่าทำไมบันไดเลื่อนไม่กลับมาปกติโอ้โหบางคนผมต้องให้ยาหย่อนอะไรขี้หูเป็นเดือนเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่าเรารู้สึกว่ามีขี้หูแฉะๆเปียกๆก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดหรือว่าใช้ที่ปั่นเพื่อให้ขี้หูหลุดออกมาซึ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมคะ
1: โอกาสเกิดปัญหามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำได้กันทั้งประเทศแต่จริงแล้วมันมีโอกาสแล้วคนที่ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยไม่ค่อยไปหาคุณเขามาหาผมนานๆครั้งถึงจะได้ออกทีวีแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยุ่งมากเดี๋ยวคุณก็มาหาผมบางคนก็บอกไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาหาหมออย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเช่นกันครับมันก็จะทำให้เกิดโรคต่อมา ก็คือหูชนะอักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะไม้พันสำลีมันมีเชื้อโร
0: ค
1: ไม้แค่หูก็ไปนั่งขูดมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนึงก็เกิดหูชั้นนอกอักเสบบวมก็จะมานั่งอื้ออ
0: ๋อจากที่ไม้ที่เป็นเหล็กที่เราใช้แค่
1: ใช้แค่เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการไปขูดมันเพราะหูก็จะเกิดการอักเสบบวมบางคนบวมจนอุดปิดทำให้การได้ยินไม่ดีหรือบางคนบวมเป็นฝีนึกภาพฝีตรงที่ไหนยิ่งดูว่าที่หูเนี่ยยิ่งปวดมากเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยปวดหูแล้วก็หูอื้ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราก็พบบ่อย
0: ค่ะ
1: นะครับว่ายุ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันทำปกติฉันไม่เป็นวันเป็นแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบว่ายุ่งแล้วนะครับเช่นกันมันจะมีตั้งแต่เชื้อที่เราพบอีกอันหนึ่งก็คือบ้านเราเป็นร้อนชื้นก็คือเชื้อราไม้พันสำลีเป็นตัวหนึ่งที่มีเชื้อราเยอะเราจะเห็นเป็นสปอร์ของเชื้อราติดแบบเนี้ยนะครับก็จะมาด้วยเรื่องคันหูเช่นเดียวกันหลายคนลือกันว่าคันหูนึกว่ามีต้องมีขี้หูที่มีเชื้อราจริงๆคันหูมาจากการที่เราไปเช็ดให้มันอักเสบหรือบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้บางคนเป็นที่จมูกไปที่หูได้จากลักษณะของโรคผิวหนังของภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดการคันหูได้เช่นกัน
0: แสดงว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราไปรักษาไปดูแลทำความสะอาดผิดวิธี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วถือว่าการทำความสะอาดของเราเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะ
1: ก็จะพูดอย่างนั้น 100% มันก็ดูไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าโดยการที่เราไปยุ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเชื้อราอีกอันนึงนะครับเชื้อรา
0: อ๋ออันนี้คือเชื้อราเหรอคะ
1: แต่เช่นกันการที่คุณทำความสะอาดหูมากๆสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้เพื่ออะไรครับขี้หูที่มันกลิ่นเหม็นเพื่อไว้สำหรับป้องกันแมลงไม่ให้เข้า
0: ค่ะ
1: โรคต่อมาก็คือโรคที่แมลงเข้าไปอยู่ในหูคนมีตั้งแต่ผึ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นแมลงต่าง
0: ๆแมลงสาบเข้าไปอยู่ในหูเหรอ
1: ครับผมไม่มีขี้หูเป็นตัวทุกตัวมันต้องการหาอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปหาช่องว่างอะไรก็ได้ที่มันสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มานั่งกลัวแต่ถ้าเรามีขี้หูอยู่มันเป็นตัวป้องกันทำให้มีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่ค่อยบินเข้า

0: แล้วก็บินออกมาหรือไม่ตายเข้าไปนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นโรคอันนึงที่ต่อเนื่องของเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในหูได้นะครับ
1: งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องแค่หูถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
0: ถ้าดีที่สุดนะครับไม่ควรเลยครับเพราะจริงหูมันมีธรรมชาติของหูที่มันดูแลตัวเราเองได้ครับ
1: แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าขี้หูเยอะอย่างนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเหรอคะเพื่อป้องกันแมลง
0: อันดับต
1: ้
0: นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสั้นเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหยอดละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
1: เอาออก
0: เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนก็จะมีคนตั้งแต่คุณแม่
1: ะ
0: นะครับหรือช่างตัดผมบางคนก็เขาก็จะสอนก็พยายามแค่ออกมาให้ได้เช่นกันแต่เขาฝากร่องรอยวันที่มีปัญหาก็มาหาผมก็คือเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามรูปก่อนหน้า
1: คือเพราะว่าบางทีเกิดจากอาการเขี่ยแรงแล้วเป็นแผลแล้วก็ทำให้
0: เป็นอักเสบธรรมดาไม่ต้องเป็นแผลเลยครับแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่วันที่โดนเลยคร
1: ับจะเจ็บใช่ไหมคะ
0: จะเจ็บตั้งแต่ตอนโดนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาติดเชื้อต่อมาเพราะไม้พันธุ์สำลีไม่แค่หูมีเชื้อโรคอ
1: ย่างนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดก
0: ็ถ้าเชื้อแบคทีเรียมากก็เป็นเชื้อราตามรูปเมื่อกี้ว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยเป็นพี่เบิ้มเพื่อไม่ให้เชื้อราเกิดแต่พอเราไปฆ่าพี่เบิ้มเชื้อรามันมีอยู่ในหูอยู่แล้วแล้วไม้ผัดสำลีก็มีเชื้อราที่ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็นั่งเป็นรูปของเชื้อราตามรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนนะคะขี้หูจะแฉะจะเปียกแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้หูแห้งมีขี้หูก้อนใหญ่ๆอยู่ในหูอย่างนี้คือเกิดจากอะไรแล้วมีลักษณะต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็เป็นว่าคนบ้านเราอะเป็นบ้านร้อนชื้นอย่างที่ว่ามันก็จะเป็นเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนขี้หูที่แห้งก็จะกลายเป็นขี้หูเปียกเมื่อมากกว่าอีกบางคนที่ขี้ร้อนละกันคนขี้ร้อนก็จะตอบสนองด้วยการเป็นขี้หูแฉะมากกว่าคนที่ขี้หูแห้งปกติขี้หูเปียกเดี๋ยวมันต้องแห้ง
1: ค่ะใช่
0: แล้วมันก็จะผลักดันของมันเองออกมาเรื่อยๆแต่เราต่างหากที่ชอบปั่นกลายเป็นหนมเบื้องแต่เป็นแผ่นลอกในหูชั้นนอกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็กวาดเข้าไป
1: เพราะว่าขี้หูนี่คือมันก็จะเคลือบเป็นวงกลมอยู่ตามรอบหูข้างในของเราใช่ไหมคะ
0: ไอ้เคลือบนี่คือเราไปปั่นครับ
1: อ๋อ
0: เราไปปั่นเป็นวงกลมว่าครับทำให้เกิดเป็นแผ่นลอกออกมาเป็นแผ่นๆแล้วเราก็กวาดเข้าไปก็อัดเข้าไปเป็นชั้นๆๆๆๆอย่าง
1: นี้อย่างนี้คือถ้าคุณหมอบอกว่าการที่เราแคะหูหรือใช้คัตเตอร์บัดหรือที่ปั่นหูมันไม่ดีอย่างนี้คือเราก็ไม่ควรที่จะทำความสะอาดหูของเราเลยเหรอคะ
0: อย่างที่อธิบายครับไม่ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทำบ่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นที่เรียกว่าโรคสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานการอักเสบติดเชื้อมันสามารถกินทะลุไปถึงกระดูกหูได้บางครั้งเรียกว่ามาลิกแนนโอไทติสเทอร์นาซึ่งจะทำให้คนไข้มาหาหมอกลางคืนปวดมากมีไข้สูงปวดหูมากนะครับแล้วหูข้างในก็เกิดการอักเสบบวมมากนั่นก็คือเหตุผลของคำว่าที่ไม่อยากให้ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งจนไปถึงวันที่เราอายุมากขึ้นดันมีโรคเบาหวานด้วยมีโรคอะไรประจำตัวเนี่ยไม้พันธุ์สำลีไม่แค่หูเรามีเชื้อโรคเพราะเราไปใส่เชื้อโรคเข้าไปวันนึงก็มานั่งกลายเป็นเชื้อที่กินทะลุกระดูกกินทะลุทำให้เส้นประสาทเกิดหน้าเบี้ยวเลยนะครับ
1: รุนแรงถึงขนาดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่นั่นก็แปลว่ายิ่งต้องหลีกเลี่ยงการ
0: เป็นไปได้ดีครับว่าจะยุ่งกับหูจะดีที่สุดเพราะจริงหูเรามีกลไกการออกของน้ำของมันเองขี้หูก็ไหลออกมาเองแต่เราเองกลับไปคิดว่าเราเหนือธรรมชาติเราพยายามใช้อะไรมากกว่าธรรมชาติ แต่ก็เราเป็นการสอนสั่งกันมาเรื่อยๆว่าขี้หูต้องยุ่งนะต้องทำความสะอาดนะแล้วธรรมชาติไม่ต้องทำหรอหูเราทำความสะอาดด้วยตัวเราเอง
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอพบว่ามีคนไข้หรือคนที่เป็นโรคนี้บ่อยแค่ไหนมีมากไหมคะ
0: เยอะมากเลยครับในเรื่องของการที่ขี้หูแตนตามรูปแรกเลยนะครับว่าขี้หูมันจะอัดแน่นจนกลายเป็นจุดไม้ก๊อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นจุกสีดำแบบนี้
1: ครับ
0: อัดแน่นเลยครับเพราะถ้าเราครบวงเมื่อไหร่ปุ๊บ

0: คนที่เป็นโรคขี้หูอุดตันคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาหรือดูแลเขายังไงอะคะ
1: หนึ่งก็คือผมจะให้ยาลายขี้หูซึ่งสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้เพราะมันจะทำละลายของมันเองแต่ว่าต้องแช่นานนิดหนึ่งหลายคนคิดว่าหยอดปุ๊บมันจะละลายเลยไม่ต้องแช่นานพอสมควรอาจจะเป็น5-10 นาทีบางครั้งผมให้ถึง15 นาทีหรือแล้วก็แช่บ่อย
0: หยอดแล้วก็นั่งนิ่งๆเหรอคะหรือว่า
1: ต้องนอนแช่มันเลยครับหลักการของหูก็คือต้องให้มันน้ำอยู่ในหูแช่ไปเลยนะครับแล้วจริงๆมันไหลออกมาเองได้อย่างเหมือนที่บอกว่าน้ำเข้าหูมันก็ไหลออกเองแต่ถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่ก็กลับไปสะสมเหมือนเดิมแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับนะครับโดยเพราะหลายครั้งก็เป็นเชื้อราเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นดูว่าบางคนก็อยากทำความสะอาดหูบางคนใช้แอลกอฮอล์บางคนใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นจะมีค่าเชื้อแบคทีเรียก็จะยิ่งเกิดเป็นเชื้อราเกิดกำเนิดขึ้นมาก็จะเป็นทำให้เกิดการหูอื้อเช่นกันก็เกิดจะมีเนื้อตายเกิดขึ้นก็มานั่งอุดเหมือนคล้ายๆกับขี้หูเลยครับ
0: ค่ะแสดงว่าการที่รักษาก็มีแค่ยาหยอดอย่างเดียววิธีเดียวใช่ไหม
1: แล้วก็มาให้ผมนั่งดูดขี้หูครับผมก็คงต้องใช้การดูดหรือถ้าเกิดบางครั้งมันแข็งมากอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับไม้แค่หูแต่เราใช้บนก็กล้องส่องแล้วก็จะค่อย
0: ๆแ
1: ค่ออกมาขี้ออกมานะครับแต่โดยรวมผมเองมักจะให้นิ่มก่อนเพราะไม่ทำให้นิ่มเนี่ยเราไปดูดเรื่องต่างๆมันยิ่งเจ็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายก่อนที่คุณจะมาหามักจะเกิดการกระทำมันเป็นผลของการกระทำ
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็อักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อทั้งอื้อทั้งปวดแต่พอหยอดยายิ่งปวดขึ้นบางครั้งเราต้องมาตั้งกินยาฆ่าเชื้อประกอบ
0: ต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วย
1: ถ้าเป็นปูหูอักเสบนะครับหูชั้นนอกอักเสบก็จะอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อประกอบเพราะว่าหยอดยาฆ่าเชื้อไม่ได้เราอาจจะกินยาประกอบแล้วก็ให้ยาอะไรขี้หูแล้วก็มาให้หมอดูดขี้หูออกพอดูดออกเสร็จปุ๊บต้องไม่ยุ่งอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาซ้ำไม่งั้นทุกๆ2-3 ปีต้องมาให้หมอดูดขี้หูอีกหลายโรงพยาบาลก็ชอบทีครับ
0: ได้ค่าใช้จ่าย
1: ได้ค่าแพทย์ในการกระทำนะครับ
0: แล้วอย่างนี้คนไข้ที่คุณหมอพบส่วนมากที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขี้หูตันนี่เป็นช่วงวัยไหนล่ะคะที่เป็น
1: เกือบทุกวัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกหูสะอาด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามเช็ดตั้งแต่เด็กมาหลายหลายคนเนื่องจากเข้าใจว่าตัวเองต้องทำความสะอาดผมก็พยายามทุกคนอยากคิดว่าหูต้องทำความสะอาด
0: แสดงว่าเป็นได้ทุกวัยแล้วก็มาหาคุณหมอทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าในวัยไหนที่เป็นโรคขี้หูอุดตันแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอื่นมันมีโอกาสที่จะนำพาไปเป็นโรคอื่นอีกไหมคะ
1: ตัวขี้หูเองไม่ค่อยเป็นโรคอื่นแต่เป็นแต่ว่าคนหลายคนในคนสูงวัยที่บอกก็คือมาด้วยเรื่องของหูอื้อไปเข้าใจว่าเป็นหูตึงแต่ถึงอยากให้มาตรวจการได้ยินตรวจหูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตรวจการได้ยิน
0: แล้วการตรวจหูนี่ทำในลักษณะ
1: ก็ส่องกล้องเข้าไปครับก็จะเห็นหูขยายแบบรูปที่เห็นเนี่ยครับ
0: คือ
1: รูปของการขยายกล้องให้ดูว่าเราจะเห็นหูเป็นแนวแบบนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้การขยายมันก็ชัดเจนผมทำอะไรก็โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าที่คุณไม่เห็นแล้วกระทำได้ไหมครับเวลาคุณไม่เห็นไม่กระทำบางครั้งไปกระแทกจนเยื่อแก้วหูทะลุก็มี
0: ค่ะแล้วถ้าคุณหมอกล่าวว่าในผู้สูงอายุที่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่อาการที่เป็น
1: ติดเชื้อของแบคทีเรียที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ทะลุเข้ากระดูกที่อยู่ข้างใต้ลงไปนั่นหมายถึงการกินของทะลุถึงกระดูก
0: อันนี้คือเป็นอาการรุนแรงถือว่าก็คือจะนำไปสู่อาการที่เป็นอาการรุนแรงเลยใช่ไหมคะ
1: อัตราการตายถึง 50% เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วโดยเฉพาะจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นหลายๆสัปดาห์เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ติดเชื้อกระดูกหูเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการรักษาค่อนข้างยาวนานเลย
0: แล้วคือถ้าหลังจากที่ผู้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นติดเชื้อนี่มีโอกาสหายไหมคะหรือ
1: หายครับหายปกติเลยครับ
0: อ๋อแต่ว่าจะต้องรักษายาวนาน
1: ปกติเป็นว่าการให้ยาฆ่าเชื้อพอเป็นกระดูกถึงกระดูกเนี่ยกินลึกถึงกระดูกเนี่ยบางทีมันต้องให้ยาวนานเป็นหลายๆสัปดาห์เพื่อให้คนไข้ต้องเข้าใจไหมทำไมกินยานานขนาดนี้มาติดเชื้อกระดูกแต่ถ้าเป็นติดเชื้อของหูชั้นนอกนะครับอย่างเช่นหูชั้นนอกอักเสบอย่างเดียวส่วนใหญ่บางครั้งให้กินให้แค่หยอดยา
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกินนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ขี้หูตันต้องกินเพราะว่าหยอดยามันมี2ตัวหยอดเดี๋ยวมันจะไปเจือจางกันแล้วเช่นกันคนไข้เวลาจะมาหยอดต่อเนื่องมันไม่มีเวลาทิ้งนายค่ะที่หมอบอกอุ๊ย10-15 นาทีเหรอบอดหยอดบ่อยๆด้วยมันถึงจะค่อยๆล่อนล้วนติดกับมันเป็นหลักของน้ำมันจะละลายกับ
0: ม
1: ัน
0: เองใช่ไหมคะ
1: แล้วเวลาจะออกก็สำลีอุด แช่ก่อน10ถึง15นาทีมันจะลุกก้อสำลี

0: สำลีก็จะซับน้ำยาให้เองหรือที่เราไม่ต้องกระทำอะไรเลย
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ทุกวันนี้ยังทำความสะอาดหรือว่าโดยใช้คัตเติ้ลบัตหรือว่าใช้การปั่นหูให้จั๊กจี้หูอยู่ยังให้คุณหมอฝากในการหยุดพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหูเรามีธรรมชาติที่ทำความสะอาดตัวมันเองเพราะฉะนั้นขี้หูสามารถไหลออกเองได้นะครับน้ำที่เข้ามันก็ไหลออกเองโดยไม่ต้องตะแคงอะไรฉะนั้นถ้าเรายิ่งยุ่งนะครับเราไปกวนธรรมชาติวันหนึ่งธรรมชาติก็รบกวนเราอย่างเช่นแม้ปันสำลีไม่แค่หูซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ต้องฝากว่ากรุณาไม่ยุ่งกับหูจะดีที่สุดถ้ากวนน้ำเข้าหูนะครับเอาสำลีอุดหูนะครับก่อนอาบน้ำทุกครั้งก็จะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องยุ่งเช่นกัน
1: ค่ะก็ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่เราใช้แคทเทิลบัตเช็ดหูหรือว่าการที่ใช้ไม้ปั่นหูนะคะถือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่าหูเราก็จะมีวิธีการที่ผลักดันที่หูของมันออกมาเองอยู่แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเรามากๆค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นในวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายช่วยในเรื่องโรคอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายยกขากันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและชันขาสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนอนหงายชันขาสองข้างนะคะแขนทั้งสองข้างของเราจะวางแนบลำตัวนะคะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการงอสะโพกเหยียดสะโพกได้ด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะเข้าลึกออกยาวร่วมกับการเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะการออกกำลังกายอันนี้นะคะเราจะต้องเกร็งหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลาและจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อทำการหายใจออกเท่านั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางลง1ค่ะหายใจออกสองหายใจเข้าวางนะคะสามหายใจออกยกขึ้นค่ะสี่

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำข้างละ10ครั้งวันละ 3-5 รอบค่ะถ้าทำแล้วนะคะมีอาการเหนื่อยหรือว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นให้เราพักท่านี้ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะ

อันดับแรกเรามาดูไข่ต้มก่อนนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นไข่เลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเราก็ต้มจนสุกเป็นไข่ต้มแข็งนะแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไข่แดงก่อนนะคะโดยใช้ไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยการที่เราใช้มีดหรือช้อนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มเลือด

0: เทียบกับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกอะโวคาโดนะก็เลือกอะโวคาโดนะคะเราเลือกที่ผิวค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อที่สุกนะคะเตรียมก็คือผ่าอะโวคาโดออกครึ่งนึงเลยใช้ช้อนนะคะแกะเม็ดออกก่อนเราก็ใช้ช้อนตักเนื้อออกได้เลยนะคะอะโวคาโดนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราก็จะลักษณะเนื้อแบบนี้เพราะจะเป็นลักษณะอาหารที่ชิ้นพอคำนะชิ้นที่ทานจัดค็อกเทลได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปก่อนถ้าใครที่จะต้องการเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็อาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งลวกให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม่ก็ใช้เป็นปลาแซลมอนลมควันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนการคุกสลัดทั่วไปนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่แดงนะคะลงมาใส่ในภาชนะก่อนแล้วก็ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้เราสามารถใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำหรือถ้าใครชอบให้มันออกมันๆนิดนึงก็ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่มีรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสอื่นนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงตัวโยเกิร์ตนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำเนี้ยมีสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้น้ำสลัดเขาก็จะมีขายในรูปแบบของเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสัก2ช้อนอาหารจานนี้จะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยนะความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีมากเลยนะคะแล้วค่อยคลุกเบาๆก่อนนะคะให้ไข่ขาวโทษให้ไข่แดงกับส่วนผสมของน้ำสลัดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเวลาคุกต้องค่อนข้างเบาๆมือนิดนึงนะคะให้น้ำสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วแล้วก็ใส่งาขาวลงไปหน่อยนึงนะคะงาขาวตัวนี้เราจะคั่วซะก่อนนะคะวิธีการเตรียมก็คือเมื่อเราซื้องาขาวมาเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อที่แบบตักชั่งกิโลบางทีอาจจะเจอสารปนเปื้อนมาด้วยอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกติดมาให้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วเพื่อให้น้ำมันของงาเนี่ยเขาออกมาแล้วทำให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงพอให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคลุกเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วอาหารจานนี้ของเรานะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดมากมายเลยเพราะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดนึงที่ให้คุณค่าสารอาหารมากมายนะคะมีทั้งวิตามินอีมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆตัวเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยเราสามารถทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้ร่างกายเรามีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะเราจะเห็นได้จากว่าเขาอาจจะเอาอะโวคาโดเนี่ยไปใส่ในเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงต่างๆนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกัน

ได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกดีกว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่ายไมล์สโตนขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนวนิชมาร์เก็ตผมเข้าใจว่าผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะอย่างเวลาฟังเฮฟวี่เมทัลของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอึ้งเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมสักพักมันก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่สันต้องประสบที่ผมก็ยอมรับผมก็เพิ่งทราบนะพี่สันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่าหมอโน่นอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินนิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆทีจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆหน่อยกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากนะมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราดึงเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

ราหนึ่งคนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตนั่นแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นหน้าอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบบ้านนิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาที

เลยลั่นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่ลามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมลั่นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านแล้วเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการวันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่ามันรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงก็จะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดนึงเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับทั้งคราว
1: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโน่ก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละ
2: ใครพี่อะไรนะ
3: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
1: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานะเกิดมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
3: ข้าวมาผมค่อยเริ่ม
1: ครับ

0: ูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า You Have Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไม่ได้เล่นเพลงนี้เพลง You Have
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น
1: นาฬิกาพี่ก็ให้ว่าดีทำไมไม่ตรงเวลาบอกจะมาเจอ
0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้ว

0: แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่ในนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองและเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไปพ

0: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันน่ะที่จะถูกใช้งานอ่ะเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: รื่นไหลดึกสายน้ำแข็งแกร่ง

0: มันเป็นอนันตภาวะความสุขผมว่ามันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

เมื่อพระองค์ทรงสมนสอนพิรมอันเกตในละละมันเทียนนานาปราเทศแทนที่บานาธมอันเอกแนลละด้วยแสนสาวสานุมขานานางอันทรงทิพย์พันยอดสำอังสะอาดเอี่ยมละ

รำรำบำดีบำรุงบำเรือรื่นในเท้าเธอบันเทิงในเชิงชื่นชูหันไทยลางนอ

No.

งเกือบตายพระเจ้ากรุงสนชัยหลับในขณะนั้นทรงสุบินิมิตฝันว่ามีกถาชายนายผู้หนึ่งนำดอกบัวสองดอกดอกหนึ่งกำลังตูมดอกหนึ่งกำลังแย้มมายื่นให้พระองค์ยื่นพระหัตถ์ออกรับดอกบัวทั้งสองดอกไว้แล้วตื่นจากพระมถมตัดเรียกหัวโหราอาจารย์ผู้เจือใจมาทำนายตายทักว่าฝันนั้นจะดีร้ายประการใดฝ่ายคุณหนหัวราชการผู้เจอใจทำนายไทยทักว่าเป็นฝันที่ดีพระองค์จะได้พบกับพระปยุรญาติที่พระพรากจากกันมานานพระเจ้ากรุงสนชัยได้ฟังดังนั้นทรงพอพระทัยสั่งนักการเบิกทรัพย์ถึงเงินทองทองพระคลังเป็นรางวัลกับคุณหนรุ่งเช้าออกว่าราชการที่ท้องพระองค์ เหมือนเช่นเคยปฏิบัติฝ่ายเท่าจาราตาจุชกญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท

ารจริงชูชกแกเดินไม่หลงทางหรอกแกไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาแต่แกฉลาดแกไม่หลงหรอกแต่ดาช่วยอำนวยใจให้กันหาชาลีจึงโดนใจให้ชูชกเลี้ยวผิดแถมนิมิตกำบังตาไม่ให้ใครมองเห็นยกเว้นพระเจ้ากรุงสนชัยชูชกจึงพาชาลีกันหามาถึงท้องพระโรงโดยไม่มีใครขัดฝังพระเจ้ากรุงสนชัยเหลือบเลยเห็นจำสองกุมารน้อยได้ครับคล้ายครับคราแต่ไม่แน่ในพระไทยครั้นจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปซักไซต์แต่ถามก็กลัวเจอความจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจึงให้อมาตย์ไปจับตาปรำเท้ากับสองกุมารเจ้าเข้ามาถวายซักไซต์แต่ถามและเป็นชาลีกันหาจริงตอนนี้ตกเป็นทาสของชูชกก่อนที่จะไทยชารีกันหาพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามถึงการเดินทางเร่ร่อนในกลางป่าเขารำตาพนาวไพกับหลานทั้งสองว่าเป็นอย่างไรบ้าง

รันรีเอาหลานเดินช้านี่แกก็คว้าไม้เรียวเสียงควับควับมาฟิวฟิวแกคอยตอนคอยตีนนะสงสารกันหางแม่นนองนี่นะเหมือนตาแก่นตีนนะให้ด่วนเดินนะกันหาน้อยร้อยระเอียดนะกรำปรกกรำปรีร

องค์เจ้าคอยทรงแต่โซกีมาอ่อนกำกับผู้ชื่อชาลีก็ว่าชีวิตน้องนี้ก็เห็นจะไม่คืนคงทั้งสอง

นั้นหรือก็อู้ไม่ไหวพระวันเท่าจันไรนะแกคอยตีหนังถาดน้องมวยพี่กองต้องมวยตู

ั้งสองนี้นะโอกรรมเรามีแล้ววันแก้วตาละเมื่อชาติก่อนที่เราคงปรากลูกนกชาติก่อนที่เราคงโชคไปเล่นลูกกากรรมตามนัดสนองนะจึงได้ปอ

YouTube ตำบลที่คงจะกูจะกองเถียวร้องเรียกเสียงแม่เรียกนายนับไรสนนะจ๊ะดูนดินก็ลงสิ้นนะประชนนะคนต้องทุกทนก็น่าจะเวทท่านนา

เมตตาคิดจะไทยหลานยาไอเป็นไทยลายพ้นจากธาตุขันจากนัตชีขาตัวหลานนี้นะก็ไม่หมักไม่ละเงินพละตำรึงแล้วก็พึงไทยได้ไหลปูนั่นได้การุณาส่วนกันหาชีนาน้องนั้นต้องละมีทองอีกด้วยนะตะโคคาวิอธาสีธาสาก็ต้องมีมาละให้พร้อมมูลนะว่าส่วนทองหนักนั้นร้อยตำรึงควรมีทวนถึงตามที่บรรทูลตะโคคาวิไรมีพร้อมมูลนะบิดาการุลพระมาติงละร้อยจงได้โปรดเกตเถิดอัยกาตามที่ลัญญาได้ทูลถ้อยถึงล้านตกยากก็ถึงจะมากเรือน้อยทองหนักเพียงร้อยคงไม่เป็นร้อยเจ้ากรุงสนชัยพ้นได้นั้นสันดาปสารพระเจ้ากรุงสนชัยพ้นได้

ลองเรียไรกำเขาดูทีจันไทยก็หรือไม่ไทยเล่าละคุณโยมจะปรดเวทท่านนาก็แต่กันหาชาลีละคนละบาทสองบาทแต่พ้นจังทา

หยุดเพื่อให้ญาติโยมเจ้าของกันโยมที่สลับตรับฟังนั้นได้เพิ่มเติมกุศลบุญศรัทธาสัมมาปฏิบัติเป็นทานบารมีเยี่ยงพระเวสสันดรพระพุทธโพธิสัตว์เจ้าโยมที่จะเป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทำทาน5ประการคือ1บริจาคทรัพย์ภายนอกออกเป็นทาน2บริจาคเลือดเนื้อให้เป็นทาน3บริจาคชีวิตให้เป็นทาน4บริจาคบุตรธิดาให้เป็นทานและ5บริจาคภริยาให้เป็นทานทั้ง5ประการนี้เราเรียกกันว่าพุทธประเพณีเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าโมทนาสาธุใครทำบาปก็ได้กลับไปเป็นกระบุงใครทำถุงก็ได้กลับไปเป็นถังอย่าได้ต่ำปากคนอย่าได้จนกว่าใครขอให้อายุยืนชุ่มชื่นจิตวันนะผ่องโสพิษสำฤทธิ์ผลสุขรำสำราญบันดาลดลพละล้นก้าวหน้าสถาพรกันทุกคนทุกท่านนะโยมนะจ้าใครไม่กล้ามาไม่เป็นไรนะโยมนะเดี๋ยวเทศจบแล้วโบกมือใช้ไฟอาตมาถือย่ามเข้าไปหาได้สาธุจ้าสาธุจ้าสาธุจ้าขอเวลานอกจ้าสาธุจ้าจ้าสาธุสาธุจ้าจะโมทนาสาธุเป็นอันว่าโยมที่นี่ใจดีไทยชาลีกันหาแทนพระเจ้ากรุงสนชัยกันหมดแล้วนี่แหละเขาบอกมาทีหลังดังกว่าเทวดาบอกว่าทำบุญได้แบงค์สีเขียวเทวดาห่อเหี่ยวใจทำบุญได้ใบสีแดงเทวดายังครางแครงใจถ้าทำบุญได้ใบสีม่วงระบดห่วงหมดใหญ่แต่โยมพี่ฉันมาเมื่อสักครู่นี้ทำบุญได้แบงค์พันขึ้นสวรรค์ทันใดนะจ๊ะอาตมาพระจะว่าต่อไปเป็นอันว่าชาลีกันหาพ้นจากความเป็นทาสได้รับความเป็นไทยกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนชัยจึงมีพระราชโองการอภัยโทษให้กับพระเวสสันดรสั่งจัดทัพไปรับเสด็จให้เสร็จภายใน7วันเมืองกริงครัตในตอนนั้นอุดมสมบูรณ์แล้วนำช้างปัจจัยนาเคนกลับมาคืนจัดพิธีเฉลิมฉลองหลานขวัญทั้งสองฝ่ายเท่าชราตาชูชกแก่ได้รับพระราชทานทรัพย์สินเงินทองช้างม้าวัวควายทาสหญิงชายปราสาท7ชั้นพร้อมอาหารรสโอชะแกก็เลยเผลอเพราะอาหารรสโอชะไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนแล้วก็มีสาวๆที่พระเจ้ากุศลชัยพระราชทานให้คอยอกเอาใจก็เพลิดเพลินทานเกินขนาดจนไฟธาตุไม่สามารถจะได้ถึงกับความตายไปตีของเป่าประกาศหาคนเป็นญาติของชูชกมารับทรัพย์ปรากฏว่าไม่มีใครเลยโยมเพราะชูชกพอเกิดมาได้7วันพ่อแม่ไฟไม่บ้านตายญาติวงศ์พงศ์สาฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เอาไปเลี้ยงทากันตายเกลี้ยงหมดเลยเหลือตัวคนเดียวอมิตดาเมียรักจริงๆแล้วอมิตดาไม่ได้ต้องการกันหาชาลีเป็นทาสช่วงใช้หรอกอมิตดาอายที่ตัวเองเป็นสาวได้ผัวแก่ประจวบกับเทวดาดลใจให้นางทราบถึงเรื่องราวพระเวสสันดรเพราะกรรมเก่าตามทันจึงให้จูชกไปขอกันหาชาลีเป็นทาสช่วงใช้ต้องการให้ไปตายเพราะจูชกเขาวงกตอยู่ที่ไหนไม่ทราบไกลซะเหลือเกินหลังจากชูชกออกจากบ้านทนวิทย์แล้วอมิตดาก็กลับไปอยู่กับคนรักบ้านเดียวกันรักเก่าที่บ้านเกิดอันมีนามว่าเหมมรุณปานพรามทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็ถูกนิบก็สู่ประกังหลวงบริหารราชการแผ่นดินจัดพิธีชาปนกิจศพเท่าจราตาชูชกเป็นกำรับครบ7วันพอดีพอดีทัพก็จัดเสร็จพระเจ้ากรุงสนชัยตรัสให้กันหาชาลีเป็นทัพหน้านำทางไปเพราะเคยไปมาแล้วส่วนพระเจ้าปู่พระเจ้าย่านั้นเป็นทัพหลัง

ฝ่ายเทพยดาทราบข่าวก็เหาะเหินเดินอากาศร่วมขบวนทัพไปด้วยไม่เว้นแม้แต่ผูดผีปีศาจที่จะรับส่วนบุญสุขสนจากพระเวทสันดรอุทิศให้ก็ผ่ากันไปด้วยพร้อมด้วยประชาชนชาวสีผีหยุดเตรียมตรวจพลเพื่อไปรับเสด็จพระเวทสันดรที่เขาวงกตสืบต่อไปเนื้อหาสาระในกันมหาราช69พระกษัตริย์คาถาก็สิ้นสุดข้อความลงไว้เพียงเท่านี้เทศนาวัสาเนในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอนิสงส์ที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาจนตลอดสดับตับฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกนับเพราวันนี้ขอเป็นปรวัตปัจจัยอำนวยอวยชัยให้สาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่อยู่ณที่นี้พร้อมด้วยครอบครัวของทุกคนทุกท่านที่อยู่ณที่บ้านด้วยจงเป็นผู้เจริญด้วยจตุพิทพรชัยทั้ง4ประการนั่นคืออายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณคุณธนสารสมบัติมาดแม้นจำนงมุ่งหวังซึ่งหนึ่งประการใดอยู่ในวิสัยสามารถที่พึงจักสำเร็จได้ขอสิ่งนั้นจงประสบสำเร็จดังมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช69พระคาถาพ่อเป็นธรรมวัตสวนานุตริยานิสงขอสมยุติมหาราชลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำลดขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
2: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเราสองสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก ก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
7: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
6: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
7: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
6: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
7: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
6: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
7: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่า

เงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนได้ครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มาอายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับ

เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2000จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาในวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอีใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ร้อยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีทางสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นได้ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย

0: ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: สดหรือเรตติ้งดีเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็น

0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำรูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็น
1: ภาษาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่เราท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองพระก็นึกว่าดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากก่อนที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าตั้งใจจะทำงานไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราภาพพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
2: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็รับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัดไทยในต่างประเทศนะครับแต่ถึงแม้ว่าหลังจากที่อบรมแล้วเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับผมก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างไปจากวิถีประเทศไทยเพราะนั้นก็ศึกษาในเรื่องของข้อแตกต่างและความมหาจุฬาลงกรณ์ก็คือพระธรรมทูตเนี่ยครับว่าโดยอาศัยพระวิทยกรนะพระวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งคารวาสแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา
3: ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้อง

0: พัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองนะถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภาระ
1: สวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือน 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน1คนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy.th
2: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องวันเดอร์เฮาขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: และหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebookมันของจิ๊บๆคุณเอ้ย
0: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได
3: ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศ
4: เรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ่ะครับแล้วครูสอนโซเชียล
5: 490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
3: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
5: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
7: เข้าไปเลยคร
1: ับ อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
3: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายวัยทองอย่างนี้เป็นต้น
5: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
3: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
5: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย249ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่
0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้

0: จะมีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
1: ่อใช่จะอะไรเพื่อนใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ไลฟ์2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี่30มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
1: ว่าอย่างไรเขียนคอมเมนต์อุ้ยตาที่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วยร้อยคน
0: ร้อยคนตอนนี้
1: หนึ่งชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
1: นี่70ที่เหลือทำไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
1: นี่นะครับนี่ครับ
0: นี่
1: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
0: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
1: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณรองรอช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
2: ได
1: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ไลฟ์2490ของเรา
1: อย่าเพิ่งจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 99ครับผม
1: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
0: ขาดอ
1: ี
0: กคนครับ
1: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
0: ครับผม
1: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
1: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
0: อ่ะกด
1: ปึ้งร้อยพอดีร้อยพอดี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
0: ้
1: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
0: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
0: ุ
1: ณ
0: เพื่อนของคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
3: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือ LINE แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
1: ์บางวันนี้ปั๊บพ่อบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามาก ทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
0: า
1: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลยครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ดแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
1: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
2: อะกดหรือยังครับ
0: กดแล้วค่ะปิ๊ง
2: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
2: คนอีสาน
1: เอ้า
0: ทำไมรู้
1: คะทำไม
2: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
1: ยอดไลค์ของเราเขตเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
2: 101ครับ
1: เลขสวยมาก
2: ครับสวยมาก
1: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
2: ได้ๆๆ
0: จะขึ้นแบบเป็นหมื่นไลค์แล้ว
1: ครับเหมือนดารา
2: ครับครับ
0: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
2: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี่ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
1: ใช่ใช
2: ่ไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
0: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อามีอะไรฝากบอกค่ะ
3: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
1: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
2: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
0: ค่ะ
2: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากคนวันผมไม่ห่วงใครเลยน
0: ะ
2: ผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บพอบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นเล่นเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
0: อ
2: ผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
2: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
1: คร
2: ับ จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
0: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ไลท์2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ้าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
0: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
2: โอ้
0: แ
2: ล้วครับ
0: ใช่ค่ะบางที
1: เกี่ยวยังไงครับ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเอกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
2: ้ติดต่อการ
1: ติดต่อ
0: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาท
0: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
0: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
0: ค่ะค่ะ
1: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมฮะ
0: แนะนำมันที่หนึ่งนี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
2: อ้วนได้ยังไงครับ
0: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
1: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
0: เคี้ยวด้วยคุยด้วย สิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
2: ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2: โอ้ขอบคุณ
0: นะคะ
1: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: นะครับ
4: มีใบประกาศแล้วนะ
1: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้าย
2: ไว้ทอง
1: สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปครบวะ
5: และช่วงหน้าครับ4
1: 2ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะแค่ไม่กี่วันนะครับ
4: ครับ
1: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่มั้ยกําลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านมาได้ชั่วโมงเดียว
4: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
6: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอ

AA ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกๆช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: ดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตาย
4: อะไม่รุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อะแม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
5: ขอบคุณค่ะมีในกล่องนี่คะ
6: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ใช่ให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ใช่ให้เข้าไปแล้ว
5: แม่
1: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
5: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: นี่ได้ไงอ่ะ
5: แม่จะเอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้าน

างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: ันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
4: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือน

0: คุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
2: เงียบๆแล้วฟังก่อนดิลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้ใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายงั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจว่ามันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บก็ไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
5: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทําตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่รามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเค้าเป็นโรคเค้าไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็

0: จะมีการบ้านเลยคุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่2เจอคุณหมอจะสดายพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟซเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบังขาเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปเขาออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกันสองคนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
0: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องที่ลามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกไว้คิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
2: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
3: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
5: เฮ้ยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
6: เออพ่อเอง
5: พ่อใคร
6: ก็เป็นสามีเธอไง
5: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: เฮ้ยไป
5: ออกไป
6: เฮ้ย
5: ไป
6: เฮ้ย
5: ออกไป
6: เดี๋ยวจี
5: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
6: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
7: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

แบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดเหลือเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ก๊อฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ก๊อฟอะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็ก
2: ที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวอจิราวัตรวชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
0: ลูกอาเหรอ
2: เออ
0: สวัสดีครับพ
3: ่อไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊บอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
0: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
0: เขาบอกว่าเสียงอวอฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
2: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
0: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวออยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังเลยได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
2: ใช่
0: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
2: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
1: ์
2: ถูกครับถูก
0: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
2: อ๋ออากินมาแล้ว
0: นั่นไงว่า
1: แล้ว
0: เชีย
1: สงสัยอวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
2: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
0: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
4: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตร

0: แบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
2: นานแล้ว
1: ไม่ไหวนะไปกิน ไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
2: ไหนไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
1: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
2: ตัดอะไร
1: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน
2: ่โอ้น่ากินมากเลย
1: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
2: โอ้ยดูที่เนี่ย
3: นี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
1: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
3: ออร์แกนิก
1: ใช่
2: กรอบมากเนี่ย
1: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
2: อร่อยจริง
1: เฮ้ยไม
2: ่ใช่
1: อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
3: มากไป
1: อันแต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
3: ัน
1: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
3: ดีนะฮะก็ดี
1: ไอ้นี่อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกินชอบกิน
3: ชอบกินใช่ป่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยคุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
4: ต้นไหนคะ
1: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
3: ครับผม
1: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
4: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
2: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
1: กลับกลับกลับกลับกลับกลับไปหาเมียกลับกลับกลับกลับกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
4: อันนี้ก็ดีนะคะพี่ก๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่ว
1: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
2: ดีแซลมอนก็ดี
1: ดีนะ
2: งั้นเอาให้หมดเลย
1: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
5: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
1: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
5: ครับผม
2: ต่อเดี๋ยวรีบกดไปเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี
5: ่1
1: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
2: เฮ้ยกี่คน
1: เอาไป
5: ใช่ครับครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับเอโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
4: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
1: เพิ่งจิ้มเลย
4: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได
4: ้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
4: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟูๆมันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
4: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
6: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
4: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เปลี่ยนเลยดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
6: ใช่
4: หูยังไงคะวอ
6: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
4: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิราวัตรแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูนี่แหละก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่เราฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะเป็นได้
3: ก็เลยเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้
3: ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ย
3: ิน ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะอะไร
3: นะ
1: ไม่ได้ยินเลยอ
3: ะไรนะหมอเลยนะ
1: ต้องแมวหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยได้ยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
3: อ
1: ันนี
3: ้อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะ
1: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูมา
4: โดนเมียตบ
1: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
3: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
1: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล์
3: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะปรับพฤติตัวยังไงครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่อันนี้ชื่อว่าร้าน
4: คนละยำ
3: ย
4: ้
3: ายเลย
1: คนละยำ
3: มีชื่ออะไร
4: เนาวรัตสุขสบาย
3: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนที่บ้าน
4: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
1: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
3: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
1: ใช่ครับ
3: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
8: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
3: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม

0: ต้านไซเล็กน้อย
1: คุณหมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
2: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
2: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนแม่หนูว่าร้อนเพราะว่าร้อน
1: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
2: พักไว้ก่อนไหม
3: ร้อนมาก
1: โอ้โหอวอ
2: โอ
1: ้
2: โหอวอระว
1: ัง
2: ล
1: ิ้
2: นร่วงนะอวอหิวอะคะ
3: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อนควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เป็นพันอะไร
0: บอนทองค่ะ
1: ว้าว
0: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
1: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
0: อันนี้เป็นกระท้อนสามรส
2: ขอบคุณครับ
1: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะผมชิมนิดเดียวแล้วกันตายแล้ว
0: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
1: อร่อยรสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรถหน่อยแม่อายุเท่าไหร
0: ่56
1: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
2: ยิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
1: เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
5: เราปลูกเองเลยครับ
1: อุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
3: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
3: มาก
1: ขออนุญาตแล้วพี่นะ
5: ได้ค่ะ
1: น้ำจิ้มดีมาก
5: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได้นะ
1: ตายนึกว่าจะไม่ชวนเกรงใจจังเลย
3: อันนี้น้ำอะไรครับ
5: น้ำมะเฟืองค่ะ
3: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
2: ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้คืออะไรครับ
5: สามเกลือ
3: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
5: มีมะตูมแล้วก็
1: พุทราป่ะ
5: พุทราจีน
3: โอ้โหสามเอาเหมาไปเลย
1: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
5: ใส่นิดนึง
1: ใส่นิดเดียวใส่ส
5: อง
1: สามเม็ด
3: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
1: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมาตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็อร่อยมากนะคะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
6: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
6: จ้ะ
1: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
2: ะไรมันเหม็นควันได้ใช่ไหม
7: คุณใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
1: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานนี่ครับคุณพี
9: ่อันนี้แม่อ้าวโต
1: เรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
8: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
1: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียขโมยข้างหลังเนี่ยเว้ยจะหยิบของเขาทำไม
3: ขอไว้แล้ว
1: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
3: ใช่
1: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
8: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขายก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
1: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
8: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
1: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
8: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
8: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: เอาไปผสมหรอ
8: ใช่ค่ะ
1: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
8: เปรี้ยวค่ะ
1: ความเปรี้ยว
8: ใช่
1: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
8: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังในกระเป๋าเลย
2: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
1: ร้านนู้นร้านนู้นก็ดีเพื่อนเลย
2: อาจจะไม่ยินเสียงสตางค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได
1: ้หมอขอบคุณไปเลย
2: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อแล้ว
1: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
3: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะ ไปละ
1: อุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
10: สวัสดีครับ
1: อุ้ยตายปอก

0: ือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
1: ได้ยินดีมั้ยคะการได้ยินดีมั้ยคะช่วงน
2: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
0: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะแม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
2: ะไรเหมือนกันนั่นใช่ไ
0: หมรอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
2: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
1: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
0: คะมีชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
1: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยอย่าให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
2: ตอนนี้ทมโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
0: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
2: ปลูกเอง
0: พาไปดูได้ไหม
2: ได้
3: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
0: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
2: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
2: ทุกอย่างทุกต้น
0: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
2: เนี่ยต้นเนี้ย
4: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
0: ให้เดินโอ้โหลุยๆเอาไหนแม่ไหน
2: อ
0: ัน
2: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
4: เอาละเดี๋ยวนะ
1: พี่ก๊อฟเตรียม
4: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
1: เก่งมากโ
4: อ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
0: อุ้ย
4: นั่นไง
0: คู่เลยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
3: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
0: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
1: า
0: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
5: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
5: ก็แก
0: ่โอ้โหนั่นไม่ได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
0: ครับแล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อ
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
0: เหมือนนี่ไม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
1: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
0: เขาก็ถือว่าการที่จะข้ามันไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
1: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
0: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
1: ถ้า40
0: ถือว่าไม่ได้ยินแล้ว
1: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
0: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหม
1: จะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เพราะมันเข้ามาทุกเสียง
1: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่างน
0: ี้แต่ว่า
4: โอ้ยโอ้ยพูดเบาๆดิมันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
0: รู้สึกไวมากเลย
1: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
0: ไม่ไว้หน้าก
4: ัน ไม่ไว้หน้ากันเลย
0: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
1: ใช้ได้นานค่ะราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้ว

0: เหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
1: ยังไงครับ
0: เตรียมมาด้วยค่ะ
1: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไว้ในหูว่าสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มี

0: หูหนวกค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเ
0: ห
1: รอ
0: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ตามเลเวลอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
0: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
1: เนี่ยไ
0: ม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
2: อ
0: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
0: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้
0: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
1: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
0: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
1: ไปกินละ
4: กินก่อน
3: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
1: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
1: ์
3: อย่างเช่นผักเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือปลูกแบบออแกนิก
1: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่มั
0: ้ยจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยอ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
3: ก็ดีครับด
1: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอวอร์แล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครั้งหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
6: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
1: จริงมั้ยเนี่ยพูดเองนะ
0: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
1: ทำไมน่าเจริญๆวะ
2: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: นะ
0: ไม่เล่นมุกเล่นมุก
1: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
6: จริงค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
6: ก็เชื่อยุคพอดีไงค่ะ
1: หมดละมุกของเราทางที่หน้าเตรียมกันเป็นวัน
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
6: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: เอ้าเอ้าใจแล้วเหรอ
7: ดี
1: โอ้โหบ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
6: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิ
5: เฮ้ยคุณใหญ่พาซ่า
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจ้าพรนอนมาเจ้าพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: เจ้าพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามและการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกียะและโลกุตตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พันทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดี

0: พอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
1: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าคะพระอาจารย
0: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสัยโยนิสสัมมากัลนังสัยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญาเช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
1: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
0: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
1: ่ oh.
0: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไร มันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทั้งนั้น
1: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนุมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกัน ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลาง

0: นั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นคือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะคะพระอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งไม่อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงคะเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
0: เนี่ยสิ่งที่ตมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
1: ค
0: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
1: ธ์
0: ในขันห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปแล้วนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
1: ๆพระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาคือความรู้สึก
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้สึกเนี่ยมี3อย่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขาร
1: เจ้าค่ะ
0: สังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
1: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
0: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คืออนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้นั่นรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไป ท่านสอน

0: ให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาชิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญเพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจ
1: จะ
0: เห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ แล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน วันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3มั้ยมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงมั้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้ง2ฝ่ายการแย่งชิงกันทั้ง2ฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊บไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได
0: ้ค่านิยม
1: แต่
0: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมมันสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระศกนิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระศกนิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระศกนิกรของพระองค์นั้น1อย่าสุดโต่งจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิต ก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขาย ส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรตมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าเขาคงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนาได้ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญทั้งที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่อารัดเอาเปรียบไม่โคตรโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์ของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอาราธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือ

0: บทสรุปของกาวจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระรารามนะคะและพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพพระรารามเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้นะคะท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนแรกค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตะมันติณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจักได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามตอบซึ่งกันและกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศสองธรรมาสซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุดฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหนเราท่านทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะแสวงหาคนดีที่จะสอนให้สองท่านนั้นบรรลุธรรมไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยปรากฏว่าบรรลุธรรมยังไม่ถึงที่สุด

ก็เลยแสวงหาอาจารย์ดีๆต่อไปเรียกว่าหาคนดีดีที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ไปเจอพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครเห็นก็เกิดศรัทธาไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะบิณฑบาตสำรวมอินทรีย์เกิดเลื่อมใสสาวกทั้งสองเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสาวกแต่ว่าชื่อเดิมก็คืออุปติสสะและโกริตะอุปติสสะก็คือภาษารีบุตรโกริตะก็คือมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนที่รักกันตั้งแต่เกิดโยมนะจนกระทั่งตายฉะนั้นญาติโยมจะดูกัลยาณมิตรเพื่อนที่สนิทกันนะไม่ต้องดูใครหรอกดูพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันบวชก็บวชด้วยกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาเรียกว่าอัครสาวกจะมีเพียงสองท่านนอกจากนั้นเป็นสาวกอัครสาวกก็คือเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นพระอัสสชิโดยเฉพาะอุปติสสะเพราะว่าสองคนสัญญาว่าใครเจออาจารย์ดีก็มาบอกกันก็แล้วกันเมื่อไปเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังธรรมแค่ง่ายๆโยมโดยความหมายก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังเท่านี้แหละโยมเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาเยอะโดยเฉพาะภาษารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีกระแสถึงพระนิพพานก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกโกริตะหรือมหาโมคคัลลานะมาบอกก็คือมาเทศนั่นแหละเพื่อนก็บรรลุธรรมแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็ได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวานี่แสดงว่าดีที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีเรื่องดีๆนะอย่างวัดสุทัศน์วันนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะช่วงบ่ายถ้าเป็นวันพระทั้งวันถ้าเป็นภาคค่ำก็ตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบุญต้องปลูกเหมือนต้นไม้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องปลูกมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนเราก็ปลูกบุญในศาสนาผ่านพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีบุญนาบุญอื่นยิ่งกว่าญาติโยมจึงทำบุญผ่านพระสงฆ์เป็นหลักแต่ที่จริงบุญมีถึง10ประการทำเองก็ได้ทานามัยก็ให้ทานศีลามัยรักษาศีลภาวนามัยอัปจายนามัยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวายาวจมัยก็ขวนขวายในกิจที่ชอบในสิ่งที่ดีดังนี้เป็นต้นเราต้องหมั่นปลูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลบุญส่งผลกุศลส่งเสริมถ้าเราหมั่นทำหมั่นสร้างหมั่นดูแลรักษาบุญกุศลก็เกิดบาปต้องปล่อยบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคืออบายภูมิเราไม่ขึ้นสูงแล้วมีแต่จะตกต่ำฉะนั้นจึงมีสำนวนว่าทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรพระพุทธเจ้าจึงได้กำไรตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นสาวกก็ควรจะน้อมแล้วก็ยกหลักธรรมมาขึ้นมาสู่จิตใจของเราแล้วก็ปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องทำพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบาปเนี่ยต้องปล่อยอย่าให้มีนะเป็นเรียกว่ามูลรากนะตัดขาดยากแต่เราต้องพยายามสังขารต้องปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่คงที่ไม่คงทนและก็ไม่สามารถฝืนได้

0: ชะลอได้โยมชะลอได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าเราไม่สวยไม่งามไม่หล่อเราก็พยายามแต่งให้สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ก็อยู่ได้คิดว่า10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้นะเรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนเหล่านี้จะงามก็เมื่อ14 15พอเท่าชะแรลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปรอชอบแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานยายก็ทำหน้าแย่มีเงินมีทองพวกพ้องเป็นแพยากจนแล้วมันก็แย่ไม่มีคนเยื่อใยเมื่อยามบุญมากากลายเป็นหงเมื่อยามบุญลงหงกลายเป็นไก่นี่สำนวนท่านว่าไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนาเป็นส่วนเบื้องต้นแก่ทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพหลักและเราทั้งหลายก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็คือคุณโยมเขมพัสสรอริยะพัสสกรซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางนะโยมนะรับเป็นเจ้าภาพมีประสงค์ว่าตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกผู้หญิงของเราก็มีข่าวเยอะพอสมควรข่าวอื่นก็มีโยมแต่ว่าวันนี้ประสงค์ว่าจะให้พระได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของหญิงที่ดีหญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในศาสนาน่ะคือใครแล้วก็จะได้น้อมมาสู่จิตใจของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนั้นคุณโยมเขมพัสสรอริยะพัสสกรจึงเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีท่านทั้งหลายมาร่วมฟังมากมายหลายท่านยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีนะสังฆะตวัฒน์นะท่านอาจารย์นะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็แล้วก็พร้อมด้วยคุณโยมวรนุชวิจิตพิญโยนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าถ้าเอ่ยนามอาตมารู้จักหมดนี่แหละมีแค่4คนเองอุบาสกอุบาสิกา2แล้วทายกทายิกา2แล้วรู้จักทุกคนแหละนะฉะนั้นก็จึงขออนุโมทนาอีกวาระหนึ่งอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสก็จะต้องเปิดโอกาสขอโอกาสอีกรูปหนึ่งให้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนาท่านสาธุชนทั้งหลายแม้อาตมภาพจะไม่แนะนำญาติโยมก็รู้จักพระเดชพระคุณเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่าให้เสียประเพณีตันติประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระมหากัสสปเป็นต้นได้สมมุติเวลาเทศสองธรรมาสสังธรรมาสพระเดชพระคุณรูปโน้นก็คือพระราชวิจิตปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและปัจจุบันท่านก็รับงานสนองงานคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งก็ทำให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจและก็สนับสนุนท่านอีกงานหนึ่งเป็นพระสังฆาธิการพระเดชพระคุณรูปนี้เรียกว่าเป็นพระนักเทศมีความรู้พอเพียงพอเพียงทุกเรื่องนั่นแหละโยมที่ท่านจะเทศโยมฟังแล้วเข้าใจซาบซึ้งมีความรู้พอเพียงมีเสียงกังวานมีปฏิภาณว่องไวจิตใจสะอาดฉลาดในการเทศฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาส่วนหน้าตาอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคล ก็ขอโอกาสแล้วก็ขอถวายโอกาสให้แด่พระเดชพระคุณได้ทักทายญาติโยมหรือมีอะไรจะได้เมตตานุเคราะห์สนทนากับกระผมก็ขอนิมนต์ครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิยิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงพระสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ปรารภได้แก่ท่านพระมหาดร.กรวิกอหิงสโกปรเรียนธรรม7ประโยคเป็นปริญญาเอกเป็นประธานโครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืนซึ่งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาประมาณ20ปีที่วัดสุทัศน์ได้จัดให้สวดมนต์ไหว้พระเที่ยงวันถึงบ่ายโมงในวันราชการบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันเสาร์อาทิตย์ในภาคกลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มท่านพระมหาดร.กรวิกได้เสียสละเป็นประธานเลื่อยมาโดยที่รูปๆอื่นๆก็สิกขาราเพศไปแล้วเยอะองค์ไหนเทศดีมีความรู้รูปหล่อแม่ไม้ก็คาบไปกินหมดจะว่าคาบไปแดกก็น่าเกลียดนะสาวแค่แม่ไม้ก็เอาไปหมดท่านสังเกตมาท่านถ้าพระไหนเทศดียิ่งเทศแหล่เสียงหวานเสร็จหมดส่วนท่านด็อกเตอร์ท่านหน้าตาไม่ดีหน้าตาผู้หญิงเห็นแล้วสิ้นกิเลสก็เป็นที่ไว้วางใจนะองค์อื่นนะเขาเอาไปแดกหมดส่วนด็อกเตอร์ท่านไม่น่าแดกเห็นแล้วมันไม่น่ากินก็เลยอยู่อันนี้ก็เป็นความสบายใจของญาติโยมส่วนอาตมาที่ท่านกล่าวว่าหน้าตาแล้วแต่มุมมองก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านอย่างที่โยมเห็นนี่แหละท่านนะมันหน้าตาดีตอนอายุ30กว่าขวาท่านถ้าหน้าตาดีตอนอายุ24 25นะเสร็จเหมือนกันนะยิ่งแก่ยิ่งหล่อไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่งอกนะตอมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนก็ตามอายุท่านนะโยมก็ถามอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าคุณปีนี้บอกโอ้แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งนะท่านเจ้าภาพก็เหมือนกันนะท่านด็อกเตอร์ปราณีถ้าใครก็ถามว่าด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งค่ะและเราจะไม่แก่อย่าไปนับเป็นปีซะทำไมสยองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็รับท่านด็อกเตอร์กรวิทย์ก็รับดูแลมาตลอดญาติโยมทั้งหลายก็มาสวดมนต์ฟังเทศกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาใจไปผูกไว้กับพระสงฆ์เดี๋ยวโยมจะเสียใจเพราะพระสงฆ์นั้นสึกกันหลายรายเสียหายกันหลายรุ่นวุ่นวายกันหลายรูปถ้าโยมเอาใจไปไว้กับพระสงฆ์ก็นะฮะสึกกันหลายรายไหมดีๆก็สึกไปแล้วอาหารก็หลายรุ่นว่าดีๆนะโอ้อยู่ป่าอยู่เขาอ้าวเสียซะแล้ววุ่นวายก็หลายรูปเอามีแต่เรื่องวุ่นๆให้เกิดขึ้นวิธีการคืออะไรท่านเข้ามาวัดสุทัศน์เนี่ยพระที่ไม่เคยทรยศต่อโยมคือพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเกศแหลมเราจะรู้โอ้โหสิ้นกิ

ส้นกิเลสดูตรงไหนท่านดูตรงนั่งบนดอกบัวสิท่านดอกบัวมันมาจากโคนตมพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไปดอกบัวสะบัดทิ้งหมดผู้ที่สิ้นกิเลสก็คืออรหันต์พุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหันต์และตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองดังนั้นสิ้นกิเลสให้ดูที่ดอกบัวพระเลขพระบริสุทธิคุณเกศแหลมให้ดูที่พระเกศเป็นพระปัญญาที่คุณที่ตัดธรรมะที่สอนพวกเราสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสดีแล้วดีแล้วไปเวลาดีกว่าที่แล้วมาดีแล้วคือไม่ต้องไปเติมของท่านแล้วตำราที่อยู่สุโขทัยต้องเติมไหมต้องเติมไหมท่านอธิการตำราสุโขทัยต้องแก้ไหมต้องปรับปรุงเนื้อหาไหมต้องปรับปรุงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ของพุทธเจ้าไม่ต้องปรับปรุงดีแล้วคือดีกว่าที่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วนี่เขาเรียกตรัสไว้ดีแล้วรัฐธรรมนูญว่าดีๆใช่ไหมท่านว่าขี่อรหันต์มาทำแก้ไหมท่านแก้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะท่านเกศแหลมคือพระปัญญาที่คุณศึกษาเยอะๆนี่ก็เกษียณอายุจากอธิการบดีแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดมาแบบที่ไม่ต้องเชิญไม่เชิญเขาเรียกว่าอะไรท่านมาแล้วมาโดยไม่เชิญเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมัครใจมีศรัทธาไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกมาเขาเรียกมีศรัทธามาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องมีเงินมาวัดสุทัศน์นะท่านดูต้องดูตู้นะไม่ต้องหรอกท่านแล้วเราไม่มีแถลงเรื่องเงินเราอายวัดสุทัศน์เป็นวัดใหญ่ที่รายได้น้อยถ้าไปขึ้นป้ายวันนี้ได้ 500,000 300,000 รวมๆแล้วเดือนนึงเนี่ยเหลือไม่ถึง 200,000 ถ้าเอามาจ่ายค่าไฟกลางคืนด้วยนะขาดทุนแต่เรามีวิธีการบริหารค่าไฟนะในเขตพุทธาวาสทางวัดก็มากันมาแล้วก็นั่งสบายมั้ยท่านผมแดงแป๊ดมั้ยแดงแป๊ดใช่ท่านท่านนั่งให้มันเปื่อยเถอะท่านเดี๋ยวตมาก็ซื้อเองเพราะฉะนั้นอยากให้มาประมาณสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีเงินก็มาได้แล้วไม่ต้องอายนะไม่ใช่มาแล้วกระดะสังฆทานแล้วแต่เรามีสังฆทานอยู่ข้างหลังอันเดียวคุณจะถวายก็ถวายถวายปัจจงปัจจัยถวายไม่ถวายเราไม่รู้แต่หน้าที่ของวัดสุทัศน์คือจัดวัดให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไม่มีเจ้าใหญ่นายโตเกศแหลมตาดูท่านดูพระพุทธรูปพุทธเจ้าไม่เคยละเลยเราเลยไปที่อื่นบางทีเขาเบือนหน้าหนีใช่ไหมท่านเป็นอะไรมันพุทธเจ้าเคยหลับตาเบื่อไม่เคยไหมไม่เคยมองพวกเรายังเอาใจใส่ attention เอาใจใส่ใช่ไหมท่านเอาใจใส่แบบแม่ดูแลลูกไม่คลาดจากสายตาเรียกตาดูตาพุทธเจ้าหูนะมีวิจารณญาณฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนั่งนานเคยย้ายไหมเนี่ยพุทธเจ้าเคยย้ายไหมในใครเคยมา20-30ปีเคยพระประธานรถสุวรรณน้ำเมื่อยจังเลยนั่นเนี่ยอาตมาเนี่ยขาข้างซ้ายบวมท่านเดี๋ยวเวลาลงจากธรรมานต้องใช้เวลา10นาทีนะขาไม่ค่อยดีท่านขาประจำไม่ค่อยดีแต่ขาจรเยอะ มันหมดสภาพยังจะไปนู่นไปนี่มาไม่ค่อยเจอท่านแต่เจอพุทธรูปไหมท่านเจอเพราะเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อนะไปอธิการเบื่อไหมเบื่อไหมฮะเบื่อใช่ไหมวิชาการไม่เบื่อมันเบื่อตรงคนเนี่ยนะบริหารคนไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาอย่างนั้นอีตรงเลื่อนยศลดตำแหน่งเนี่ยท่านเลื่อนเงินเดือนเนี่ยยุ่งเขาอยากยุ่งให้เป็นนักบริหารอยากเขาด่าให้เป็นนักบริหารอยากให้เขาสาธุการให้เป็นนักเทศนั่นก็อนุโมทนาสุโขทัยสมัยเดิมเขาให้พระเรียนสาขาเดียวคือสาขาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมต่อมาก็มีอธิการบดีท่านหนึ่งมาทำบุญให้คุณพ่อรูปร่างเล็กๆเชื่ออะไรด็อกเตอร์เอี่ยมฉายางามใช่ไหมบอกท่านอธิการอย่าถวายสังฆทานเลยกระป๋องเนี่ยตมาไม่เอาอยากให้พ่อได้อานิสงส์เอางี้

0: ขอให้พระเรียนได้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าจบสาขาศึกษาศาสตร์เหมือนกันจะไปทำอะไรใช่ไหมท่านความหลากหลายทำให้ศาสนาอยู่ได้ให้ท่านไปสั่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทางนี้อาตมาโฆษณาเองก็เลยได้เรียนกันเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็อนุโมทนาดร.เอี่ยมฉายางามยังอยู่ไหมเสียแล้วเหรอฮะโอ้ป่านนี้ไปสวรรค์แล้วใครเชื่ออาตมาไปสวรรค์ทุกคนแล้วท่านไปเร็วเดี๋ยวเอาไหม เพราะฉะนั้นอาหารมาดูฮะนั่งนานเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อแม้แต่เป็นคนนะอย่าเบื่อเป็นคนจะไปกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายอย่าไปเบื่อโอ้ยเบื่อจริงๆเลยถามทำไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าไปเบื่อความเป็นคนอยู่กับความเป็นคนให้มันนานๆให้มันตายไปเองเบื่อกับความเป็นคนเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้เป็นคนแล้วท่านแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดาไม่ได้นะเบื่อความเป็นคนและเป็นเทวดาไม่ได้เราใช้ความเป็นคนให้มันสุดขีดและก่อนจะตายเนี่ยได้ทำบุญสักนิดนั่นแหละส่งความเป็นคนให้เป็นเทวดาได้อีกด้วยถ้าพระมาหาเทวดาแล้วเดี๋ยวเทวดามารับถ้าก่อนตายนะพระมาหาคือมาทำบุญที่เตียงนะฮะตายเทวดามารับอย่าเบื่อความเป็นคนพระพุทธเจ้านะนั่งนานไม่ขานตอบนะเห็นไหมเคยพูดอะไรกับเราไหมทุกข์ใจก็ไม่พูดดีใจคุยกับท่านก็ไม่คุยมีความลับของใครนะรู้ความลับของพระเจ้าตั้งแต่ยังทรงพระชนอยู่แต่ไม่พูดเรื่องของคนอื่นถ้าพูดตายคนทั้งหลายที่มันฆ่าพระอรหันต์ทิ้งนะท่านสมัยก่อนเนี่ยคนเลวมันฆ่าทิ้งหมด1พระไม่มีอาวุธ2เขารวบพระมีญาณวิเศษที่จะสามารถรู้อะไรต่ออะไรของใครได้แต่ลืมไปว่าพระถึงฆ่าอรหันต์แล้วไม่พูดเรื่องของใครฆ่าพระมันเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านไม่ใช่บาปเท่ากันนะง่ายเหมือนฆ่าแมวตัวหนึ่งแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนนะเดี๋ยวมันแง่วๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆนั่งหลับตาโป้งส่วนพระองค์ไหนไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากนั่งหลับตาไม่ได้เด็ดนะเพื่อยิงกระบาลไตหงเพื่อพระปากไม่ค่อยดีเนี่ยอาตมาก็ระแวงเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไปว่าใครแล้วท่านนะเอ้ยคนเราเกิดมานะถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดเป็นคนอาตมาเปิดหน้าต่างท่านเจ้าคุณระวังนะฮะบอกไม่ระวังหรอกถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดมาเป็นพระแสดงว่าเราเลวแล้วล่ะถ้านั่งรถการกระสุนนะท่านนะจะเกิดมาเป็นคนแสดงไอ้นี่ศัตรูเยอะยิ่งเป็นผู้นงผู้นำนะต้องเปิดสมัยก่อนผู้นำเขานั่งรถเปิดประทุนใช่ไหมท่านผู้นำระดับชาติเนี่ยเขาต้องนั่งรถเปิดประทุนแสดงว่าเขาผูกมิตรเอาไว้นี่ติดฟิล์มกองแสงติดอะไรกระจกการกระสุนไอ้บริษัทกระจกบอกถ้าจุด38ล้านได้ไหมไหว M16 ล่ะกระจกรุ่นนี้ไหวถ้า RPG ล่ะไอ้คนติดกระจกบอกถ้า RPG อย่าอยู่เป็นคนเลยครับแสดงเขาเกลียดตายหาแล้ว ควรตายซะเอาเงินที่จะซื้อกระจกไปทำศพซะคิดเยอะๆท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านมาคิดตามอาตมาเยอะๆผูกไมตรีเอาไว้นี่ไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจปลอบใจนะทุกใจมามองโอดพระประธานมองหน้าแล้วมองปากประธานไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรประโลมใจท่านยามประสบความสำเร็จไปบอกใครใครเขาไม่ดีดีกับเรานะไม่ยินดีแล้วท่านมีแต่คนอิจฉาเราแต่มามองพระประธานโอ้หลวงพ่อดีใจกับเราเราได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นองค์พ่อดีใจกับเราตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมพระเจ้าตัดสินตามกฎกรรมเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสดับพระธรรมเทศนานะในทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านเจ้าหน้าที่บอกท่านจะคุณคนนิดเดียวบอกเถิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็มาเองเนี่ยนะ1เขาไม่มีที่จะไป2มีใจศรัทธา3เงินตราน้อยมาวัดเถอะท่านขืนเดินห้างนะฮะอ่วมเลยก็แล้วกันก็แล้วบัดนี้ท่านพระมหาดร.กรวิทย์ท่านได้เปิดโอกาสให้อาตมาสนทนาท่านดร.ครับ
1: ครับผม
0: ที่พูดว่าหน้าตาขี้เหร่นะเคืองมั้ย
1: ไม่ครับไม่
0: ฮะ
1: ครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะฮะ
0: เศร้าใจนั่งเงี้ย
1: ไม่ก็ดีคือมองในแง่บวกก็คือว่าเมื่อโยมมาพบ ผมแล้ว
0: ครับ
1: สนทนาแล้วถามธรรมะอะไรก็ตามทีเถอะมาร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์พระเดชพระคุณบอกว่าโยมไม่เกิดกิเลส
0: แปลว่าหายอยากกันแล้วกัน
1: ก็แสดงว่าโยมก็เรียกว่าอะไรไม่สร้างอะไรไม่ทำให้พระลาไปอ่ะไม่ลาสึกไปอ่ะอย่างพระเดชพระคุณว่า
0: ลาสึก
1: ครับ
0: หน้าตามันป้องกันศีลเราได
1: ้ครับผม
0: บางองค์หน้าตาน่าจะศีลขาดเอ้าบางองค์เนี่ยผมดูองค์เนี้ยไปไม่รอดเดี๋ยวก็อยู่ก็ศีลขาดท่านด็อกเตอร์นี่ศีลยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก็อ
0: ึ้งทึ่ง
1: ก็ตั้งใจอ่ะก็อย่างนั้นนะครับ
0: อึ้งเลยเหรอแล้วแต่ตะกี้บอกแล้วแต่มุมมอง
1: ครับผม
0: มองทางมองมุมไหนมันก็ดูเนี่ยฮะมองข้างหน้า
1: เป็นยังไงเหมือน
0: เหมือนชนะ
1: อะไรฮะ
0: ชนะสีอุบลรุ่นผมนี
1: ่โอ้เงียบเลยโยมไม่รู้จัก
0: แต่ถ้ามองข้างหลัง
1: เหมือนใครฮะ
0: เหมือนชนี
1: เออ
0: นี่พอผมว่าท่านนะอธิการบดีเขามองเนี่ย
1: โอ้
0: เขาเหลือตามองผมแค่ไปว่าเขาทำไมเขามองผมเงี้ยแค่ดุผมไปว่าเขาทำไม
1: ครับ
0: ท่านด็อกเตอร์มีอะไรจะสนทนาก็นิมนต์ครับ
1: ก็ปารภไปตอนต้น
0: ครับ
1: คุณโยมเขมพระสอนเป็นต้นแล้วก็มีท่านสาธุชน
0: ไม่เป็นคน
1: ฮะ
0: เป็นต้นก็ต้นไม้สิ
1: อ๋อเป็นคนนะ
0: เ
1: ออภาษาไทยเป็นยังไงเนี่ย
0: ฮะ
1: มีคุณโยมเขมพระสอนเป็นคนนะ
0: เป็นอาทิบางคนให้พรไม่เป็น
1: ยัง
0: ผมแล้วเสียวไส
1: ้ให้พรยังไงครับ
0: ผมไปที่ไหนนะเวลาบรรยายเสร็จพระให้พรพระก็บอกว่ากราบขอพระเดชพระคุณขอให้พระเดชพระคุณเป็นร่มโพธิ์ร่มใสให้พระก้าวกับผมตลอดไปผมบอกให้ไม่เอา
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีๆจะเป็นต้นไม้ทำไมล่ะให้บอกเป็นต้นโพธิ์ต้นใสเป็นประดุจร่มโพธิ์ร่มใสเป็นได้ประดุจซีมซีม
1: ครับ
0: ประดุจคล้ายๆงงกับภาษาอังกฤษ
1: งงไม่งงหรอกแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันยาว
0: เห็นขยับขาว่าทำไมคันตีนต้องภาษาอังกฤษแล้วมันคันเท้าอ่ะนิมนต์จะสนทนาอะไร
1: ก็ปรารภเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวหรือโยมหรือคุณโยมผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เด็กผู้หญิง
1: ครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ผมปรารภไปนิดนึงก็เกิดความเป็นห่วงญาติโยมก็เลยจะ อยากให้พระแสดงเกี่ยวกับหลักธรรมหรือว่าข้อคิดหรือคำแนะนำจากทางศาสนาเนี่ยพระเดชโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ย
0: เรื่องผู้หญิงถนัด
1: นั่น
0: ชำนาญ
1: เปิดนิดเดียวเท่านั้นเองถนัดยังไงอะครับถนัด
0: อ้าวก็ผมอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็ก
1: ๆพระเดชพระคุณเนี่ยนะ
0: ครับอุบาสิกาในวัดมันพูดผู้ชายกี่คนล่ะ
1: โอ้
0: ผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่5ขวบ
1: เลยคลุกคลีอยู่กับโยมผู้หญิง
0: จะกินจะมีกินกับโยมผู้หญิงนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอ้ทำครัวทำกับข้าวเป็นกับโยมผู้หญิงที่มาวัดนี่แหละ
1: โอ้ถึงว่าสิปัจจุบันนี้โยมเวลาวัดมีงานนี้ก็พระเดชพระคุณเข้าครัวเองเลยโยมนะเขาเรียกว่าครัวหลวงตาแดงโยม
0: ชื่อเดิม
1: ชื่อเล่นชื่อแดง
0: ชื่อแดง
1: ครับชื่อแดง
0: เป็นชื่อที่เกลียดมาก
1: ชื่อเนี้ยนะ
0: เกลียด
1: ทำไมล่ะครับ
0: ฮะ
1: ทำไมล่ะครับผมชื่อเพราะนะเรียกง่าย
0: ใครแม่ไม่เคยได้ตั้งใจตั้งอ่ะ
1: ก็ตั้ง
0: บ้านผมก็มีแดง
1: ครับ
0: รอจากผมก็อีหลังขาว
1: โอ้โอ
0: ้ต่อไปนะก็อีดำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเดือนแต่มันก็ยังดำอยู่นั่นแหละก็บอกเดือนก็ดีเดือนแรมว่ะตะเกียดเกียดชื่อนี
1: ้มีเหตุผลไหมครับ
0: ผมเป็นเนรผมผลบวชเนรผมก็ไปบิณฑบาตใช่ไหม
1: ครับผม
0: พอบิณฑบาตตามบ้านเราก็ข้าวที่เหลือก้นขันโยมเขาก็โยนให้สุนัข
1: ใช่ครับ
0: หมามันก็มากินมาคุ้นกับเราพอไปบิณฑบาตบ้านใครก็อ้าวหมามันก็วิ่งมาก่อนเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: มันก็มาตะกุยไอ้เจ้าของบ้านก็ความปรารถนาที่ตนเองก็ไล่หมาไอ้แดงไปบ้านไหนก็มีหมาแบบอย่างเงี้ยไอ้แดงเนี่ย
1: สีแดงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันแล้วก็มาตรงชื่อกับเรา
0: ตรงชื่อ

0: คืออย่างนี้ท่านดร.มองดูเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระตุ้นเป็นลัทธิเป็นแบบเอาอย่างกันหรืออวดตัวกันเด็กผู้หญิงนี้เนี่ยมันอยากหมด
1: มีความอยากเป็นเบื้องต้น
0: คือเดิมมันก็ไม่อยากนะท่านดร.แต่สื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันกระตุ้นเด็ก
1: เป็นสิ่งเรา
0: เป็นสิ่งเราก็เลยทำให้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันอยาก
1: อยากหลายอย่างไหม
0: โอ้เยอะครับอยากเยอะ
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: อยากควงคนรัก
1: อยากควงคน
0: อยากสักแทททู
1: อยาก
0: สักแทททู
1: อยากอะไรต่อไปครับ
0: อยากดูหน้าตาดี
1: อยากดูหน้าตาดี
0: อยากขี่รถเบนซ์อ
1: ยากขี่รถเบนซ์อ
0: ยากเด่นกว่าคู่แข่ง
1: อยากเด่นกว่าคู่แข่ง
0: อยากแต่งสายเดี่ยว
1: อยากแต่งสายเดี่ยว
0: อยากเที่ยวผับบาร์
1: อยากเที่ยวผับบาร
0: ์อยากกินชาเขียว
1: อยากกินชาเขียว
0: อยากมีผิวขาว
1: อยากมีผิวขาว
0: อยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: อยากแต่งตัวเอวลอย
1: อยากแต่งตัวเอวลอย
0: อยากมีชายคอยตามตื้ออ
1: ยากมีชายคอยตามตื้ออ
0: ยากมีมือถือรุ่นใหม
1: ่ๆอยากมีมือถือรุ่นใหม
0: ่ๆอยากใช้เงินมาก
1: ๆอยากใช้เงินมาก
0: ๆอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
1: อยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
0: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
1: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
0: อยากฟังเพลงสากล
1: อยากฟังเพลงสากล
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู่
1: อยากอะไรนะ
0: สัปดนเปลี่ยนคู
1: ่นั่นแหละ อยากต่อไป
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่ครับ อีกข้อน
0: ึงเดี๋ยวไม่ครบ
1: ยังไม่ครบเลยครับ
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่ครับ
0: อยากดูสื่อลามก
1: อ๋อครับ
0: นี่คือนรกของเด็กผู้หญิง
1: โอ้รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20อย่าง
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณประมาณ
0: อยากควงคนรักเห็นไหมมันอายกันที่ไหนใช่ไหมท่านอายุน้อยๆกับควงคนรักนั่นแหละมันอยากควงคนรัก
1: ก็แสดงว่าเอาคนรักมาโชว์
0: ก
1: ็แสดงว่าตัวก็มีคนรักเหมือนกัน
0: ไม่ใช่มีคนรักอายุถ้า15 16เนี่ยผมไม่ว่า
1: อ๋อ
0: 15 16นะถ้าลูกใครเป็นผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยนี่ตราคิดซะหลายๆอย่าง
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: 1ลูกสาวเราสันดานเสียหรือเปล่า
1: โอ
0: ้2 สกปรกหรือเปล่าไม่มีใครชอบนิสัยเสียมันก็ไม่มีผู้ชายมารักใช่ไหมอยู่โรงเรียนเนี่ยสกปรกตัวเหม็นอันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อายเด็กนักโรงนักเรียนเนี่ยเห็นไหมตรงสวนลมานีนาฏเนี่ยผมเห็นนะทวงกันไปจูบกันไปเนี่ยข้างกำแพงวัดกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะนี่อยากควงคนรัก
1: ครับผม
0: แล้วไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขา
1: Oh.
0: นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกแก่เลยนะแก่แดดอะไรแก่แดดแล้วมันไม่หวาน
1: ครับ
0: เด็กผู้หญิงแก่แดดแล้วมันไม่หวานชีวิตของเด็กผู้ชายที่ไปได้เด็กผู้หญิงที่ละยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความรู้ชีวิตไม่หวานสองอะไรที่มันแก่แดดมะม่วงแก่แดดเนี่ยมันหวานไหมดร.เตอร
1: ์ไม่หวานแล้วครับ
0: เอาเม็ดไปปลูกได้ไหม
1: มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ปลูกได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: มันงอกงามไหม
1: มันไม่ค่อยงอกงาม
0: นั่นแหละชีวิตของคนพวกนี้จะไม่งอกงามน่าเป็นห่วงอยากสักแทททู
1: สักเต็มตัวเลยนะ
0: สักกันนะแอบสักกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นปัญหาสออุปนิสัยอยากดูหน้าตาดีวันวันหนึ่งไม่มีอะไรแล้วครับเขียนคิ้วทาปากกันไปผ่ากรามอะไรต่ออะไรนะเปลี่ยนจมูกกันอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์ไม่มีอาชีพแต่ว่าอยากจะได้ก็เลยต้องหาคนรวยๆอยากเด็กฝ่าคู่แข่งมีการแข่งการโจมตีกันในวงการดาราก็ใช่ไหมเขาเรียกโพสใช่ไหม
1: ครับโพส
0: อยากเด่นฝ่ากันอยากแต่งสายเดี่ยวอยากจะโชว์เนื้อหนังท่านที่แหมท่านดร.เอ้ยบางคนอนาถใจ
1: เป็นยังไงล่ะครับ
0: แต่งสายเดี่ยวเดินผ่านมาวัดนะ

0: ดินผ่านไปที่ต่างๆผมเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเป็นยังไงครับ
0: หายปลายังโบอยู่เลยครับดันแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมในผับในบาร์เด็กผู้หญิงเยอะไปหมดอยากกินชาเขียวเดินดูดน้ำกันไปเห็นไหมตามถนนทางสมัยก่อนเขาห้ามเดินกินน้ำนะ
1: ไม่เสียว่าผิดธรรมเนียมด้วยผิดกฎหมายด้วยไหม
0: ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเดินกินน้ำเนี่ยจะไปโรคท้องมารใช่ไหมเวลาน้ำมันกระชอกเราจะไปโรคจุกเสียดแล้วก็ทำให้อะไรฮะเพิกตับไตไส้พุงเนี่ยเขาเรียกท้องมารอีกหน่อยแก่ๆแล้วท้องจะป่องๆเป็นจะระบบลำไส้เสียเขาห้ามกินอาหารก็เหมือนกันเห็นเดินกินกันจับจับจับกันแฮมเบอร์เกอร์กันดูดน้ำมันโกกากโกกากน่าเกลียดนะอยากมีผิวขาว
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
0: แต่มันเกินธรรมดา
1: เพราะว่า
0: คือถ้าใช้ครีมไวท์เทนนิ่งธรรมดาก็ไม่เป็นไรอ่ะ
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ม
1: ัน
0: ไปฉีดสี
1: โ
0: อ้อยากมีผิวขาวแต่ทั้งที่ฝรั่งอยากมีผิวคล้ำ
1: ครับ
0: ไทยอยากมีผิวขาวแต่ไทยคนเป็นคนกลัวแดดคนไทยในกลัวพระอาทิตย์นะฝรั่งเนี่ยวิ่งเข้าหาพระอาทิตย์ท่านดรเห็นมั้ยฮะฝรั่งเดินในวัดเราเนี่ยมันเคยกลางร่มมั้ยฮะ
1: ไม่นะครับ
0: ท่านที่เมืองมันเป็นเมืองหนาวทำไมไม่กลางร่มอ่ะมันอยากได้สัมผัสพระอาทิตย
1: ์ครับผมแล้วก็อยากมีผิวสิวคล้ำๆหน่อย
0: วิตามินมันจะได้ดีเวลาชายหาดใช่มั้ยฮะนอนกันคล้ายๆแหละปลาพยูนเกยตื้นใช่มั้ยท่านนอนเรียงกันนะอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องทำตรงทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
1: เป็นไงครับ
0: อ้าวพอแก่แล้วใช่ไหมครับฟันก็ไม่มี
1: โอ้
0: พอฟันไม่มีร่างกายก็ผอมลงจมูกก็โด่งตาก็ลึกคางก็แหลมไปนั่งหน้าบ้านนั่งเนี้ย ใครนึกว่าเอาแม่มด
1: จะทำและเห็นภาพเลย
0: ดูสิ
1: ไม่ได้เป็นคนนี่มีความรู้กว้างขวางนะ
0: ไม่ใช่ครับดูสิเขาทำได้ทำ
1: รู้ทุกอย่างนะรู้ไปหมด
0: แม้
1: แต่มดไม่สบาย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นน้อยไป
1: น้อยอะไรอะไรมากกว่านั้น
0: รู้ไปหมด
1: แม้แต
0: ่มดมีเมนวัยรุ่นเขาว่างั้นอยากเป็นสาวแบบกะหรี่อยากมีหุ่นเพียวลม
1: อดีตอธิการบดีบอกดูในทีวีแล้วเรียบร้อย
0: ไม่เคยดูท่านดร.เคยดู
1: ไม่เคยมาดูสดๆอย่างเงี้ย
0: ดูบ้าง
1: อ๋อ
0: เพราะนั้นจากวันนี้ไป
1: ครับเป็นยังไง
0: ไม่แล้ว
1: ไม่ดูแล
0: ้
1: ว
0: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้าย
1: เนี่ยโยมก็ชอบแบบนี้แหละ
0: ฮะ
1: และเทศให้โยมเข้าใจแล้วก็เหมือนก็ถึงใจโยม
0: ผมเทศเป็นสังคมศาสตร์นะ
1: โอ้ครับ
0: ผมเนี่ยสมัครนิติศาสตร์คนแรกนะท่านดร.อัตมาสมัครคนแรกนะสอบได้2ชุดแล้วก็เลิก
1: เพราะ
0: นิติศาสตร์สอบได้2ชุดก็เลิก
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะเดี๋ยวเขาให้เป็นดุษฎีบัณฑิตเองแหละ
1: อ๋อ
0: ในเวลาเรียน
1: ปัจจุบันก็ได้หลายที่แล้วนี
0: ่ผมเทศเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ใช่ไหมลองเบื่อดูสิตอนผมไม่เห็นหน้าสิผมรู้จักชื่อแล้วผมจบไปแล้ว1133ผมจะโทรไปอาราวาสไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหายไปนะเธอลูกศิษย์นะพามาใหม่นะเข้าใจยังแล้วแต่งตัวบางเงี้ยคล้ายๆประดิวรดาเอ๊ะเหมือนไหมฉันไม่เคยดูเหมือนไหมฮะเขาแต่งแบบนี้ป่ะฮะเหมือนป่ะนั่นแหละแต่งมาเถอะแต่งมาเถอะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกอะไม่น่าไว้ใจ
1: ทำไมว่าโยมล่ะครับ
0: นี่ไม่น่าไว้ใจเนี
1: ่ยไม่น่าไว้ใจยังไง
0: คนนี้กับคนนี
1: ้เอ้าแล้วชี้ด้วย
0: ชี้นี่คนนี้กับคนนี
1: ้เอาแล้วโยม
0: แต่ผมไม่ครบนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ครบ
1: อือหือโยมอุตส่าห์มา
0: ไม่ครบเอาจริงๆนะผมไม่ครบ
1: เขาเนี่ยฟังธรรมมาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยศรัทธาพระเดชพระคุณไปว่าโยมทำไมล่ะครับไม่ครบโยมทำไม
0: ลูกไม้จัดไงดูสิ
1: อ๋อ
0: ก็ดูลูกไม้ใช่ไหม
1: ลูกไม้เยอะ
0: ลูกไม้เยอะลูกไม้จัด
1: โอ้แม่จริงๆเลยนะ
0: อ
1: ยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่น

0: เพียวลม
1: ครับ
0: แต่กินจังกินอาหารเป็นมันแล้วก็ไปซื้ออะไรยาลดน้ำหนักไขมัน
1: ลดความอ้วน
0: แล้วก็ตาย
1: โ
0: อ้แล้วก็ตายอยากแต่งตัวเอวลอยนะแล้วเป็นไงท่านด็อกเตอร์ไปดูมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนหรือสถาบันระดับกลางๆใช่ไหมไปดูเถอะครับอยากมีถือมือถือรุ่นใหม่ๆไอ้แบบจิ้มรูดจิ้มรูดเนี้ยอยากใช้เงินมากๆนะอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเป็นจริงเป็นอาหารระดับธรรมดาใช่ไหมท่านฟาสต์ฟู้ดไทยมันคืออะไรข้าวราดแกงของเราใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดไทยอร่อยอย่าพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมไม่กระชายเลยอะทำไมแบบเนี้ยคุณพ่อหนูมาทำรายงานอะบอกอีจมูกโหนะโก้ตายชักให้พูดภาษาอังกฤษจริงๆมันพูดไม่ได้หรอก
2: ท่านผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะพุ่งเป้าไปที่ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงค่ะความเป็นกุลสตรีนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือการเป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของสตรีที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะรวมถึงจิตใจของสตรีด้วยการเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
3: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาด าดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
3: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
3: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
2: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
3: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
2: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
3: ได้เลยครับกัปตัน
2: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
3: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองได้ฟีดแบ็กคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่1ที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่1คือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่2คือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิงเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้น

ใหม่คำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิ๊งเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอ telemedicine ต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถreflect ตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์คง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ

ในวิชานี้เราพูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยเราอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น fix กับ growth mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง fix mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง growth mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะหากน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการ design thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ design thinking ค่ะเริ่มต้นจากฮาร์ดก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ head นะคะ growth mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะ
Growth Mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่าฟีดแบ็กคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิ๊งแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วมันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี fix mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองมา4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาแล้วไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไร4ปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นพร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มี fixed mindset เนาะถ้าสมมติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้เราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างบริบทแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครู

สามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกปันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

ังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ ออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายอาชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทางเลือกในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออ

จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับ

0: www.thaipbd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก่อล่ะต่อผลิตภัณฑ์การต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

วันนี้จะพูดเรื่องความรู้สึกข้อสังเกตข้อหนึ่งคือเราใช้คำนี้ไม่ค่อยระวังอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกรู้สึกว่าจะต้องประโยคเหล่านี้ก็คือเราใช้ความรู้สึกหมายถึงความคิดแทนที่จะบอกว่าคิดว่าก็ใช้คำว่ารู้สึกว่านั่นเราเรื่องภาษาพูดมักจะของพราวอย่างนี้ก็คือไม่ค่อยจะระมัดระวังแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจเนาะแต่เมื่อเราศึกษาทางพุทธธรรมเราจะใช้ศัพท์อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้ต้องมีความหมายโดยเฉพาะดังความรู้สึกแปลจากคำว่าเวทนาแม้แต่เวทนาเองก็เป็นศัพท์ที่เราคุ้นกันแต่มักจะใช้ในความหมายที่จำกัดก็ถ้าบอกว่าโอ้มีเวทนามากเรามักจะหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาใช่ไหมมีความเจ็บปวดจึงเรียกว่าเวทนาแต่ที่จริงเวทนามีสามเรียกว่าสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางหรือว่า neutral feeling นี่มีคำถามว่ามนุษย์เราต้องมีความรู้สึกเพื่ออะไรความรู้สึกมีบทบาทอะไรถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะเป็นยังไงไหมเราควรจะปฏิบัติต่อความรู้สึกอย่างไรในความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มีข้อสังเกตข้อที่สองว่าทั้งที่ทุกคนชอบสุขเวทนาและไม่มีใครชอบทุกขเวทนาในรังเกียจเราก็ไม่ค่อยฉลาดในเรื่องของทุกขเวทนาและสุขเวทนาไม่ค่อยได้ศึกษาให้รู้เท่าทันแม้ว่าในขณะนี้ในเวทนาสามอย่างมันมีเวทนาไหนปรากฏอยู่ในกายในใจแล้วแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็ยังตอบไม่ได้นอกจากว่าเป็นสุขเวทนาอย่างสุดๆหรือว่าทุกขเวทนาสุดๆคนจึงจะบอกได้แต่คนส่วนมากขาดสติก็คือไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจของตัวเองตามความเป็นจริงบางคนอยู่กับความคิดเสียจนไม่ค่อยรู้ว่ากายมันอยู่ในสภาพเช่นไรจังกลับมาพิจารณาคำถามจากเมื่อกี้นี้ว่าเวทนามีประโยชน์อะไรไหมเ
ทำไมต้องมีเวทนาเพราะถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายทางที่ไม่มีใครชอบเราก็คงต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราไม่สบายไม่สบายแล้วไม่มีเวทนาอะไรเลยความไม่สบายนั้นอาจจะกำเริบจนถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตโดยเรายังไม่รู้ตัวยังไม่เคยคิดที่จะไปหาหมอเพราะไม่มีอาการบอกดังนั้นทุกขเวทนาจึงมีหน้าที่ส่งสัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติต้องคอยดูว่าเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่และสุขเวทนามันมีประโยชน์อะไรไหมก็โดยภาพรวมสุขเวทนามักจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์หรือสิ่งนี้จำเป็นเมื่อนี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติอย่างสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่ได้เช่นการสืบพันธุ์เช่นการกินอาหารมันจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะถ้าคนทั่วไปไม่สนใจในเรื่องนี้ตายหมดมนุษย์ก็สูญพันธุ์ดังธรรมชาติสั่งให้เรามีความสุขในสิ่งที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดหรือการที่มนุษยชาติจะเอาตัวรอดและอทุกขมสุขเวทนามีประโยชน์อะไรไหมบทบาทอะไรไหมก็อาจจะบอกได้ว่าโดยทั่วไปสิ่งไหนที่ไม่ทำให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางก็เป็นการบอกว่าไม่ต้องไปสนใจกับมันมากเป็นสิ่งที่ไม่มีผลต่อสุขภาพไม่มีผลต่อความเอาตัวรอดไม่น่าอันตรายแล้วไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนี้เราไปใช้พลังสติปัญญาใช้กับเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าจันเวทนา3สุขทุกข์กับเฉยเฉยถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์แบบการวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราจะว่าโอเวทนามันก็มีบทบาทของมันจึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้แต่ทีนี้ข้อสังเกตสำคัญก็คือเวทนาชวนให้เราเข้าไปหาสุขเวทนาชวนเข้าไปหาคือเจอสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าสุขเราก็อยากจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือได้ความสุขแล้วอยากจะรักษาความสุขนั้นไว้ไม่อยากจะให้พลัดพรากจากเราการเมื่อเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความสุขใช่ไหมหนึ่งเข้าหาสองจับเอาไว้สิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกขเวทนาทุกกายทุกใจโดยสัญชาตญาณเราก็ผลักดันพยายามไล่ออกไปหรือว่าหนีออกมาไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสกับมันเลยถ้าหากว่าเจอแล้วอยากให้มันหายเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณก็สิ่งที่เจอแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็จะมองข้ามมันไม่สนใจปัญหามีไหมสัญชาตญาณอย่างนี้ปัญหามีเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึก
สุขสุขกายสุขใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์กายทุกใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้ว่าไม่สำคัญเสมอไปเห็นไหมเราลองช่วยกันคิดตัวอย่างสิ่งที่คนชอบสัมผัสแล้วมีความสุขแต่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวก็ที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดคือยาเสพติดใช่ไหมทำไมคนจึงติดยาเสพติดเพราะยาเสพติดให้สุขเวทนาและคนเราในชอบที่สุดในสุขเวทนาแต่สุขเวทนานี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ในตัวที่เราสังเกตได้ว่าจะต้องเพิ่มไอตัวยาเรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมโอเคไหมว่าแต่เคยกินสมมติว่ากินยาอะไรสักหนึ่งเม็ดก็ได้ความสุขอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดไม่พอละต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดสองเม็ดไม่พอก็เพิ่มเป็นสี่เม็ดไม่นานละยาก็เริ่มจะมีโทษต่อสุขภาพกายบางทีอาจจะถึงกับตายตอนนี้เป็นปัญหาของความเป็นมนุษย์ว่าเรามีสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาสามอย่างนี้สุขเวทนาเป็นสิ่งที่เราชอบเหลือเกินถึงกับเมาถึงกับหลงโดยส่วนมากส่วนใหญ่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยังมีหลายอย่างที่ให้ความสุขกับเราแต่ไม่ดีเลยในทำนองเดียวกันดูสิสิ่งที่สัมผัสแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจเราไม่ชอบเพราะเจอเวทนาหลายความชอบก็จะตามมาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทว่าเวทนาเกิดที่ไหนตัณหามันก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากต้องมีเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสเลยไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแม้แต่หนึ่งวินาทีเลยอันนี้สัญชาตญาณซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ดีแล้วแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรุงแต่งให้เป็นตัณหาไม่ชอบแล้วเราจึงปฏิเสธหรือพยายามจะหนีจากมันไปก็พยายามทุกวิธีที่จะไม่ต้องทำสิ่งนั้นและอยู่กับสิ่งนั้นแต่มีหลายครั้งใช่ไหมที่มันดีมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไอการทำฟันในทุกวันนี้ต่างกันมากกับสมัยที่อาตมายังเรียนหนังสืออยู่โยมไม่ทราบเพราะอะไรแต่หมอฟันของครอบครัวอาตมาไม่เห็นด้วยกับการฉีดยา
อุดฟันทำอะไรนี่ไม่เคยฉีดยาเลยเพราะนั้นเป็นการไปหาหมอฟันเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดทรมานที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ายังไงไงก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องถอนฟันหรือว่าจะต้องใช้ฟันปลอมจะต้องอุดไม่อุดไม่ได้แต่นี่ก็ตัวอย่างง่ายๆว่าบางอย่างเราไม่ชอบเลยให้เวทนาทุกขเวทนากับเราด้วยแต่เป็นสิ่งที่ในมองในภาพรวมในระยะยาวมันก็เป็นประโยชน์หลายอย่างที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกเฉยๆแต่ก็เป็นการสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างปัญหาในระยะยาวถ้าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสแล้วเฉยๆแล้วว่ามีปัญหาในระยะยาว อาจจะเป็นเรื่องอย่างการทิ้งขยะเนี่ยคนทิ้งขยะเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าทิ้งขยะเขามีความสุขอะไรมากเขาไม่ใช่ทุกข์อะไรมากเขาไม่รู้สึกอะไรมีของไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วก็ดูซิว่าคนเดียวทิ้งก็คงไม่เป็นไรแต่คนทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนเรื่องการวิกฤตที่กำลังวิ่งเข้ามาเรื่องภาวะโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่จริงการกระทำของมนุษย์ที่นำไปสู่ภาวะอันนี้ที่อาจจะทำให้มนุษย์เราอยู่ในโลกไม่ได้อีกต่อไปส่วนมากไม่ได้เกิดเพราะการกระทำด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดด้วยความประมาทด้วยคือความไม่ตั้งใจด้วยการไม่สำนึกทำตามความเคยชินทำโดยไม่ต้องคิดมากแล้วนี่ทบทวนว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยแม้แต่พระอรหันต์ต้องมีเวทนาสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเวทนานี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคนคนทำอะไรเพื่ออยากมีความสุขเพื่ออยากไม่มีความทุกข์การหนีจากทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาก็เรียกว่าวิถีชีวิตทีเดียวถึงแม้ว่าเราสามารถตกแต่งให้ดูดีมีเหตุมีผลแต่เบื้องหลังก็เป็นเรื่องนี้เราก็เป็นเหยื่อของเวทนาวิ่งหนีทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาแต่การที่การใช้ชีวิตในลักษณะอย่างนี้ไม่ฉลาดเพราะสิ่งที่ให้ค

ความสุขในระยะสั้นอาจจะทำให้มีทุกข์ในระยะยาวสิ่งที่ให้ทุกข์ในระยะสั้นก็อาจจะทำให้มีความสุขในระยะยาวถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราเป็นผู้ที่กำลังฝึกตนเราก็ต้องคำนึงถึงระยะยาวใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่ความสุขสำหรับวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่นั้นไม่คงไม่มีใครต้องเรียนหนังสือเห็นไหมถ้าเราไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตของเราปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเวลาเราเจอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเวลาเจอสิ่งที่ให้ทุกข์กับเรานี่แล้วควรจะปฏิบัติยังไงเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วเจอแล้วรู้สึกเฉยๆเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรมันจึงจะได้ทั้งในระยะสั้นด้วยในระยะยาวด้วยนี่ถ้าเราต้องการจะปลอดภัยจะเจริญงอกงามเราก็จึงต้องพิจารณาหรือว่ากำหนดว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือความเจริญงอกงามในความหมายของเราแล้วความเจริญงอกงามนี้จะต้องมีทั้งกายทั้งใจใช่เปล่าอะไรคือความเจริญของจิตใจอะไรคือความเจริญของกายอะไรคือความเสื่อมคือเราก็ต้องมีหลักชีวิตอย่างนี้ต้องมีเป้าหมายชีวิตในระยะยาวแล้วเราก็ต้องสามารถสำนึกในเรื่องนี้เป็นประจำตลอดเวลาเพื่อว่าเราเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วมีความสุขก็รู้ตัวว่าโอ้สิ่งนี้สุขสิ่งนี้สนุกแต่ไม่ใช่ว่าตาเราปล่อยตามสัญชาตญาณว่าสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราชอบเพราะฉะนั้นจะต้องเอาให้มากที่สุดแต่จะต้องมีสติปัญญาเข้าไปกลั่นกรองอีกทีใช่ไหมว่าสิ่งนี้สุขก็จริงแต่ว่ามีผลต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราตรงไหนอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเรามีปัญญาตรงนี้ว่าสิ่งนี้ให้ความสุขก็จริงแต่ในระยะยาวนี้จะทำให้มีปัญหาถ้าเราคิดได้ตรงนี้เรียกว่ามีสติตรงนี้ต้องใช้ความอดทนด้วยมันบอกว่าทั้งนั้นไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มค่าเอาไม่สุขเหรอก็สุขเหมือนกันสนุกเหมือนกันแต่เราไม่เอาดีกว่าอันนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้เนี่ยเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินทางชีวิตในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายถ้าดูผู้ใหญ่หลายคนใช้ชีวิตในทางที่ไม่น่าเคารพนับถือเลยแล้วถามเขาว่าต้นเด็กๆที่เคยมีอุดมการณ์อะไรบ้างไหมส่วนมากก็มีอุดมการณ์ดีแต่เพราะไม่เคยฝึกตอนไม่มีสติตามความรู้สึกล่าความสุขนี้จากความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยห่างออกไปจากอุดมการณ์ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวเราก็ทั้งว่าอุดมการณ์อยู่นี่เราก็อยู่นี่แล้วไม่รู้ว่ามันเควยออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขาดสติฉะนั้นเจอบางสิ่งบางอย่างนี้มัน

มันทุกกายทุกใจแต่ถ้าเราสามารถสำนึกว่าเพื่ออะไรไหมทุกนี้มันมีประโยชน์อะไรไหมในระยะยาวถ้าเป็นทุกข์เปล่าๆเราก็หนีจากมันหรือพยายามห่างจากมันก็ถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าการอยู่กับสิ่งนี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวอดทนจะดีกว่าใช่เปล่าคือไม่ใช่ว่าต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกแล้วก็ไม่ไปไหนเป็นทางตันแต่ทุกบางอย่างหรือว่าความลำบากบางอย่างมันก็นำไปสู่ความเจริญที่จริงแล้วนี่ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยเอกของดีๆนะสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่ทำแล้วเขาถึงแล้วภูมิใจแทบจะไม่มีสักอย่างเลยที่จะไม่ต้องผ่านความลำบากเสียก่อนใช่ไหมลองดูว่าความเป็นเลิศไม่ว่าทางวิชาการไม่ว่าทางไหนดูสิแนวทางของผู้ที่เคยประสบความสำเร็จไปแล้วเขาเคยไปแบบราบรื่นไม่มีปัญหาเลยไหมไม่มีแม้แต่คนเดียวถ้าความลำบากเป็นขีดจำกัดของเราว่าเราก็จะทำทุกอย่างแสวงหาทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่ลำบากเท่านั้นที่ไม่ทำเราจะไปถึงไหนถ้าในทางพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเกิดในตระกูลที่มีฐานะดีอะไรว่าเป็นผลบุญมันเป็นผลบุญยังไงเพราะเป็นการให้โอกาสก็สิ่งแวดล้อมมักจะดีอาหารการกินก็ดีการศึกษาจะดีแต่ว่ามันเป็นบุญที่ว่าเป็นโอกาสแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีโทษมากกว่าคุณสมมติว่าเราแบบคนที่ไม่เกลียดความลำบากทำอะไรที่ไม่ชอบไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่รักเหลือเกินดูแลเหลือเกินให้เงินให้ทองตลอดไม่ต้องขยันก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้พ่อแม่ดูแลเรียกว่าเกิดเป็นตระกูลที่มีฐานะเป็นอันตรายเป็นโทษมากกว่าคุณฉะนั้นเราจึงมีเหตุผลตรงนี้ใช่ไหมว่าอย่าหลงกับความสุขโดยไม่มีปัญญากลั่นกรองเพราะความสุขนั้นจะนำไปสู่ทางที่เสื่อมเสียได้อย่าไปรังเกียจทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเสมอไปอาจจะเป็นทุกข์ที่เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาตนเพื่อสิ่งล้ำค่าสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนี่บางที่เราก็พิจารณาว่าสิ่งนี้ให้ความสุขด้วยแล้วก็ไม่อันตรายเลยก็มีอย่างเช่นเราตัวอย่างง่ายๆการให้ทานเราก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราเสียสละเราก็มีความสุขนะในการให้ความสุขกับคนอื่นตัวเองก็มีความสุขด้วยทันทีและความสุขนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรเลยจำเป็นความสุขที่เราสุขด้วยชอบด้วยทำไปเลยไม่ผิดถ้าหากว่าเราถ้าเห็นคนรบราคาฟันกันก่อนทุบตีกันเห็นความรุนแรงกันเขาไปใกล้แล้วไม่ชอบเป็นทุกข์ด้วยหนีออกมาไม่เข้าไปไม่เกี่ยวด้วยก็ฉลาดแต่เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดี

And he put a jowl, ประกอบทุกขกิริยาตลอด6ปีทรมานกายท่านทั้ง6ปีทรมานอย่างแทบไม่น่าเชื่อแต่ทรมานด้วยความคิดผิดหรือโดยการทดลองเชื่อตามทฤษฎีของนักปราชญ์ในสมัยนั้นว่าการทรมานกายคือการเผากรรมเก่าทำให้กรรมเก่าหมดไปจิตจะได้หลุดพ้นแต่เมื่อพุทธองค์ได้ทบทวนแล้วพระองค์ได้รำลึกถึงตอนเด็กตอนมีงานตอนนั้นท่านก็นั่งพระองค์ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิและจิตก็เข้าปฐมฌานจิตก็ร่วมเป็นสมาธิแล้วพระองค์ก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่านี่คือหนทางการทรมานกายไม่ใช่ตอนหลังพระพุทธองค์จึงสอนว่าทางสายกลางก็คือไม่หลงไหลอยู่กับสุขเวทนาไม่ทรมานกายให้ลำบากเปล่าๆคือไม่ปฏิเสธสุขเวทนาทุกอย่างโดยเฉพาะสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิพระพุทธองค์ตรัสบ่อยๆว่าให้กับพระสาวกว่าเธอทั้งหลายอย่าพึงกลัวความสุขในสมาธิก็ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กามแต่ความสุขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะผู้ที่ได้ความสุขจากจิตใจนิวรณ์นิรมิสสุขไม่ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะได้ปล่อยวางความกระสับกระส่ายกันวิ่งหาสุขเวทนาในทางที่เกิดปัญหาเพราะท่านรู้ว่าความสุขที่ดีกว่ามีอยู่แล้วเมื่อมีความสุขอย่างนั้นการที่จะหลงเป็นทาสของความสุขที่หยาบกว่าก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันคือมีครั้งหนึ่งมีสาวกเป็นคารวาสชื่อมหานามะเป็นพระโสดาบันและวันหนึ่งมหานามะเข้าเฝ้าพุทธองค์ก็ตรัสว่าทั้งที่จิตใจก็ได้พัฒนาถึงขั้นนี้บางทีก็ยังมีความหลงอยู่กับเรื่องทั้งโลกอยู่บ้างเป็นเพราะอะไรในเมื่อได้ปล่อยวางกิเลสต่างๆไปมากแล้วและพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าไม่ทำสมาธิถ้าไม่ได้ความสุขจากสมาธิจิตยังอ่อนแอแม้จะเป็นจิตของผู้เป็นพระอริยเจ้าในขั้นตอนในเบื้องต้นก็ยังรับรองไม่ได้ 100% ดังพร้อมกับการทำความเข้าใจในเวทนาในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสุขของการมีสติอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ความสุขนั้นเป็นเป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งและก็เป็นผลพลอย

0: ได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้การอยู่ในโลกสงบลงเยอะคือทั้งจะมีความสุขความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ถึงกับหายหรอกแต่ว่าจะไม่ลงเป็นทาสของมันอย่างน้อยที่สุดจะไม่เปียดเปียนใครเพราะการหิวหิวโหยความสุขระดับนี้ต่อไปสรุปแล้วว่าเราต้องพยายามรู้เท่าทันสังเกตตัวเองว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยทุกวินาทีจะต้องมีเวทนา1 ใน 3เราก็ต้องพยายามให้สังเกตเพราะไม่อย่างนั้นความชอบในสุขเวทนาความไม่ชอบในทุกขเวทนาและความประมาทในอทุกขมสุขเวทนาจะเกิดขึ้นและอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีปัญญาคอยกลั่นกรองว่าสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเราเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในระยะยาวหรือไม่นี้จะเป็นที่พึ่งของเราในชีวิตประจำวันวันนี้องแสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา
1: ท่านพมยัง

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถ

0: สนับสนุนลูกได้หรืออาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่120

0: 7กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และฝึกเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างขังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สอง
ข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่สองแบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่สองหมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ค่าลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดี
ช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเอง

ให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่สี่ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่ห้าห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่
การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่สองก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้ว

0: มีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงศ์กำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตไปต่อเพลงกับครูสลายเลยก็รู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.นอกนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเรียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักจะไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่

0: ป็นร้อนดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพเป็นชลำเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พิวานพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเออเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันฮะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงซึ่งจะให้อาชีพของเรามีsecurityมากก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขได้ไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมา

ก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาชา

0: 감사합니다.
1: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นดีนักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภกาพันธ์คุณปุ้ยหรือหลวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้กระทั่งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนมาร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเป็นที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
4: ต้องขอความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆถ้าเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็จะต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17 18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แกล้งและรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันจะต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
5: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
4: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่ เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความสุขเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
0: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
4: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่าคนฟังเขาบอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วแผ่วไกลแต่มีความหมายอันเกินแค่มันก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
5: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรหรอคะ
4: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้เพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาและสวยงามสง่าอยากแต่จะมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระทิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจให้เขากลับมายังรักยังอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้างหางแล้วราหาไปง่ายได้นะครับ
6: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟัง1เพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: าดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่หายใจหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อย

Rating เป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่คุณรักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูชั้นนอกที่พบบ่อยโรคนี้มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้ยอมมาหาหมอถ้าคนไข้ปวดติดแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่มาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นโรคแม้กระทั่งเอาผมยกตัวอย่างตัวแรกต้นๆก่อนละกันครับโรคหูชั้นนอกเนี่ยเราก็หมายจะเป็นแค่ว่าตั้งแต่ใบหูจนถึงหูชั้นนอกตรงนี้นะครับก่อนจะถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยเรียกว่าหูชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่พบบ่อยเชื่อไหมครับขี้หู
0: โรคเกี่ยวกับขี้หูเหรอคะ
1: ขี้หูเองเนี่ยครับ
0: ค่ะทำไมเกี่ยวกับขี้หูอะคะถึง
1: ก็หลายคนไปเข้าใจว่าหูคนเราต้องทำความสะอาดปกติแล้วขี้หูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปนี่นะครับมันจะไหลออกมาเองได้เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเลยแต่พวกเราต่างหากที่สะสมเห็นไหมครับแพ็กเก็บสะสมตั้งแต่สีเหลืองเข้มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัดแน่นเป็นดินเหนียวเป็นก้อนอุดเป็นจุกไม้ก๊อกอุดในหูเลย
0: ส
1: ี
0: น่ากลัวมาก
1: นะครับเช่นกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่เห็นเป็นความที่เราดูดออกมาบางคนเองเนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเหงื่อใครเราออกง่ายคนหลายคนก็จะกลายเป็นขี้หูแฉะแบบตามรูปกลางเนี่ยนะครับนั้นเองตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนชอบมาเช็ดปั่นเพราะมันเจอะแฉะคนไม่ชอบเหมือนน้ำก็หูเช่นกันน้ำก็หูปกติก็ไหลออกเองแต่พวกเราก็ยังต้องตะแคงและต่างๆให้สบายใจ
0: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัตมาเช็ดหูมาปั่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้แห้งแล้วทำให้รู้สึกคันคันแล้วรู้สึกอยากจะไปปั่น
0: ปั่น
1: แล้วมันเพลินเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นความที่เราปั่นมากเราก็จะรู้สึกสนุกดีน
0: ะ
1: เกินดีบางคนก็คลายเครียดครับด้วยการปั่นหูแต่ลืมไปว่าไม้พันสำลีไม่แค่หูไม่เคยสะอาดมันจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาแรกของเราก็คือขี้หูเราเก็บสะสมซึ่งจะต้องมาหาหมอ
0: คือหมายถึงว่าเรามีขี้หูแต่การที่เราใช้คัตเติ้ลบัดหรือที่ปั่นหูเนี่ยมันยิ่งทำให้ขี้หูเราดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราถ้าหูอักเสบบ่อยก็คือเรายุ่งกับมันบ่อยเนี่ยหูมันอักเสบมันยิ่งอักเสบก็ยิ่งสร้างขี้หูมากแล้วกวาดก็ไปเรื่อยๆวันนึงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องขี้หูตันซึ่งบางคนในคนสูงวัยก็จะเข้าใจว่าตัวเองหูตึงแต่มาตรวจแล้วพบขี้หูตันก็แค่เอาขี้หูออกก็หายจากโรคเลย
0: oh,
1: เหมือนสบายขึ้นโรคโล่งเลยครับ
0: คือซึ่งโรคหูตึงกับโรคขี้หูอุดตันนี่คนละโรคกันเลย
1: คนละโรคกันเลยครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหูชั้นนอกเรามีขี้หูอุดตันเป็นหลักหรือเปล่า
0: แล้วอย่างนี้คือแสดงว่าขี้หูที่เรามีเนี่ยเราไม่ควรจะทำความสะอาดมัน
1: ตามหลักการนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าพยิ่งยุ่งก็ยิ่งโอกาสหนึ่งไปเช็ดให้มันแห้งแล้วก็อักเสบก็จะสร้างขี้หูมากขึ้นนะครับแล้วขี้หูมันไหลออกมาเองเราดันกลับเข้าไปบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมันเสียไปแล้วมานั่งบอกว่าทำไมบันไดเลื่อนไม่กลับมาปกติโอ้โหบางคนผมต้องให้ยาหย่อนอะไรขี้หูเป็นเดือนเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่าเรารู้สึกว่ามีขี้หูแฉะเปียกๆก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดหรือว่าใช้ที่ปั่นเพื่อให้ขี้หูหลุดออกมาซึ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมคะ
1: โอกาสเกิดปัญหามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำได้กันทั้งประเทศแต่จริงแล้วมันมีโอกาสแล้วคนที่ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยไม่ค่อยไปหาคุณเขามาหาผมนานๆครั้งถึงจะได้ออกทีวีแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยุ่งมากเดี๋ยวคุณก็มาหาผมบางคนก็บอกไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาหาหมออย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเช่นกันครับมันก็จะทำให้เกิดโรคต่อมา ก็คือหูชนะอักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะไม้พันสำลีมันมีเชื้อโร
0: ค
1: ไม้แค่หูก็ไปนั่งขูดมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนึงก็เกิดหูชั้นนอกอักเสบบวมก็จะมานั่งอื้ออ
0: ๋อจากที่ไม้ที่เป็นเหล็กที่เราใช้แค่
1: ใช้แค่เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการไปขูดมันเพราะหูก็จะเกิดการอักเสบบวมบางคนบวมจนอุดปิดทำให้การได้ยินไม่ดีหรือบางคนบวมเป็นฝีนึกภาพฝีตรงที่ไหนยิ่งดูว่าที่หูเนี่ยยิ่งปวดมากเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยปวดหูแล้วก็หูอื้ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราก็พบบ่อย
0: ค่ะ
1: นะครับว่ายุ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันทำปกติฉันไม่เป็นวันเป็นแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบว่าห้ามยุ่งแล้วนะครับซึ่งกันมันจะมีตั้งแต่เชื้อที่เราพบอีกอันหนึ่งก็คือบ้านเราเป็นร้อนชื้นก็คือเชื้อราไม้พันสำลีเป็นตัวหนึ่งที่มีเชื้อราเยอะเราจะเห็นเป็นสปอร์ของเชื้อราติดแบบเนี้ยนะครับก็จะมาเรื่องคันหูเช่นเดียวกันหลายคนลือกันว่าคันหูนึกว่ามีต้องมีขี้หูที่มีเชื้อราจริงๆคันหูมาจากการที่เราไปเช็ดให้มันอักเสบหรือบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้บางคนเป็นที่จมูกไปที่หูได้จากลักษณะของโรคผิวหนังของภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดการคันหูได้เช่นกัน
0: แสดงว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราไปรักษาไปดูแลทำความสะอาดผิดวิธี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วถือว่าการทำความสะอาดของเราเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะ
1: ก็จะพูดอย่างนั้น 100% มันก็ดูไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าโดยการที่เราไปยุ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเชื้อราอีกอันนึงนะครับเชื้อรา
0: อ๋อนี่คือเชื้อราเหรอคะ
1: แต่เช่นกันการที่คุณทำความสะอาดหูมากๆสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้เพื่ออะไรครับขี้หูที่มันกลิ่นเหม็นเพื่อไว้สำหรับป้องกันแมลงไม่ให้เข้า
0: ค่ะ
1: โรคต่อมาก็คือโรคที่แมลงเข้าไปอยู่ในหูคนมีตั้งแต่ผึ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นแมลงต่าง
0: ๆแมลงสาบเข้าไปอยู่ในหูเหรอ
1: ครับผมไม่มีขี้หูเป็นตัวทุกตัวมันต้องการหาอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปหาช่องว่างอะไรก็ได้ที่มันสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มานั่งกวดแต่ถ้าเราหูอยู่มันเป็นตัวป้องกันทำให้มีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่ค่อยบินเข้าไปแล้วก็บินออกมาหรือไม่ไต่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโรคอันนึงที่ต่อเนื่องของเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในหูได้นะครับ
0: งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องแค่หูถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
1: ถ้าดีที่สุดนะครับไม่ควรเลยครับเพราะจริงหูมันมีธรรมชาติของหูที่มันดูแลตัวเราเองได้ครับ
0: แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าขี้หูเยอะอย่างนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะคะเพื่อป้องกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยอัน
1: ต้นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสั้นเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหย่อนละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
0: เอาออกให้
1: เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนก็จะมีคนตั้งแต่คุณแม
0: ่
1: นะครับหรือช่างตัดผมบางคนก็เ
0: ข
1: าก็จะส
0: อง ก็
1: พยายามแค่ออกมาให้ได้เช่นกันแต่เขาฝากร่องรอยวันที่มีปัญหาก็มาหาผมก็คือเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามรูปก่อนหน้า
0: คือเพราะว่าบางทีเกิดจากอาการเขี่ยแรงแล้วเป็นแผลแล้วก็ทำให้
1: เป็นอักเสบธรรมดาไม่ต้องเป็นแผลเลยครับแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่วันที่โดนเลยคร
0: ับ จะเจ็บใช่ไหมคะ
1: จะเจ็บตั้งแต่ตอนโดนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาติดเชื้อต่อมาเพราะไม้พันสำลีไม่แค่หูมีเชื้อโรคอ
0: ย่างนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดก
1: ็ถ้าเชื้อแบคทีเรียมากก็เป็นเชื้อราตามรูปเมื่อกี้ว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยเป็นพี่เบิ้มเพื่อไม่ให้เชื้อราเกิดแต่พอเราไปฆ่าพี่เบิ้มเชื้อรามันมีอยู่ในหูอยู่แล้วแล้วไม้ผัดสำลีก็มีเชื้อราที่ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็นั่งเป็นรูปของเชื้อราตามรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนนะคะขี้หูจะแฉะจะเปียกแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้หูแห้งมีขี้หูก้อนใหญ่ๆอยู่ในหูอย่างนี้คือเกิดจากอะไรแล้วมีลักษณะต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับก็เป็นว่าคนบ้านเราอะเป็นบ้านร้อนชื้นอย่างที่ว่ามันก็จะเป็นเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนขี้หูที่แห้งก็จะกลายเป็นขี้หูเปียกเมื่อมากกว่าอีกบางคนที่ขี้ร้อนละกันคนขี้ร้อนก็จะตอบสนองด้วยการเป็นขี้หูแฉะมากกว่าคนที่ขี้หูแห้งปกติขี้หูเปียกเดี๋ยวมันต้องแห้ง
0: ค่ะใช่
1: แล้วมันก็จะผลักดันของมันเองออกมาเรื่อยๆแต่เราต่างหากที่ชอบปั่นกลายเป็นหนมเบื้องแต่เป็นแผ่นล่องในหูชั้นนอกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็กวาดเข้าไป
0: เพราะว่าขี้หูนี่คือมันก็จะเคลือบเป็นวงกลมอยู่ตามรอบหูข้างในของเราใช่ไหมคะ
1: ไอ้เคลือบนี่คือเราไปปั่นครับ
0: อ๋อ
1: เราไปปั่นเป็นวงกลมว่าครับทำให้เกิดเป็นแผ่นล่องออกมาเป็นแผ่นๆแล้วเราก็กวาดเข้าไปก็อัดเข้าไปเป็นชั้นๆๆๆ
0: อย่างนี้คือถ้าคุณหมอบอกว่าการที่เราแคะหูหรือใช้คัตเตอร์บัดหรือที่ปั่นหูมันไม่ดีอย่างนี้คือเราก็ไม่ควรที่จะทำความสะอาดหูของเราเลยล่ะ

0: คะ
1: อย่างที่อธิบายครับไม่ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทำบ่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นที่เรียกว่าโรคสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานการอักเสบติดเชื้อมันสามารถกินทะลุไปถึงกระดูกหูได้บางครั้งเรียกว่ามาลิกแนนโอเตติเทน่าซึ่งจะทำให้คนไข้มาหาหมอกลางคืนปวดมากมีไข้สูงปวดหูมากนะครับแล้วหูข้างในก็เกิดการอักเสบบวมมากนั่นก็คือเหตุผลของคำว่าที่ไม่อยากให้ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งจนไปถึงวันที่เราอายุมากขึ้นดันมีโรคเบาหวานด้วยมีโรคอะไรประจำตัวเนี่ยไม้พันสำลีไม่แค่หูเรามีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราไปใส่เชื้อโรคเข้าไปวันหนึ่งก็มานั่งกลายเป็นเชื้อที่กินทะลุกระดูกกินทะลุทำให้เส้นประสาทเกิดหน้าเบี้ยวเลยนะครับ
0: รุนแรงถึงขนาดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่นั่นก็แปลว่ายิ่งต้องหลีกเลี่ยงการ
1: เป็นไปได้ดีครับว่าจะยุ่งกับหูจะดีที่สุดเพราะจริงหูเรามีกลไกการออกของน้ำของมันเองขี้หูก็ไหลออกมาเองแต่เราเองกลับไปคิดว่าเราเหนือธรรมชาติเราพยายามใช้อะไรมากกว่าธรรมชาติ แต่ก็เราเป็นการสอนสั่งกันมาเรื่อยๆว่าขี้หูต้องยุ่งนะต้องทำความสะอาดนะแล้ว
0: ธรรม
1: ชาติไม่ต้องทำหรอหูเราทำความสะอาดด้วยตัวเราเอง
0: แล้วอย่างนี้คุณหมอพบว่ามีคนไข้หรือเป็นโรคนี้บ่อยแค่ไหนมีมากไหมคะ
1: เยอะมากเลยครับในเรื่องของการที่ขี้หูแตนตามรูปแรกเลยนะครับว่าขี้หูมันจะอัดแน่นจนกลายเป็นจุดไม้ก๊อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นจุกสีดำแบบนี้
0: สีดำๆนี่คือ
1: แน่นเลยครับมันถ้าเราครบวงเมื่อไหร่ปุ๊บการที่ยินเสียงการขยายเสียงไปไม่ได้เลยครับมันจะเป็นขี้หูที่อัดแน่นเป็นตามรูปนี้เลยครับอัดแน่นแบบนี้
0: ค่ะคือการได้ยินเราก็จะน้อยลงด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นโรคขี้หูตันคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาหรือดูแลเขายังไงอะคะ
1: หนึ่งก็คือผมจะให้ยาอะไรขี้หูซึ่งสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้เพราะมันจะทำละลายของมันเองแต่ว่าต้องแช่นานนิดหนึ่งหลายคนคิดว่าหยอดปุ๊บมันจะละลายเลยไม่ต้องแช่นานพอสมควรอาจจะเป็น5-10 นาทีบางครั้งผมให้ถึง15 นาทีเลยแล้วก็แช่บ่อย
0: หยอดแล้วก็นั่งนิ่งๆเหรอคะหรือว่า
1: ต้องนอนแช่มันเลยครับหลักการของหูก็คือต้องให้มันน้ำอยู่ในหูแช่ไปเลยนะครับแล้วจริงๆมันไหลออกมาเองได้อย่างเหมือนที่บอกว่าน้ำเข้าหูมันก็ไหลออกเองแต่ถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่ก็กลับไปสะสมเหมือนเดิมแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับนะครับโดยเพราะหลายครั้งก็เป็นเชื้อราเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นดูว่าบางคนก็อยากทำความสะอาดหูบางคนใช้แอลกอฮอล์บางคนใช้ไฮโดรเจนเปอร์ไซด์นั่นจะมีฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็จะยิ่งเกิดเป็นเชื้อราเกิดกำเนิดขึ้นมาก็จะเป็นทำให้เกิดการหูอื้อเช่นกันก็เกิดจะมีเนื้อตายเกิดขึ้นก็มานั่งอุดเหมือนคล้ายๆกับขี้หูเลยครับ
0: ค่ะแสดงว่าการที่รักษาก็มีแค่ยาหยอดอย่างเดียววิธีเดียวใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มาให้ผมนั่งดูดขี้หูครับผมก็คงต้องใช้การดูดหรือถ้าเกิดบางครั้งมันแข็งมากอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับไม้แค่หูแต่เราใช้บนก็กล้องส่องแล้วก็จะค่อย
0: ๆแ
1: คะออกมาขี้ออกมานะครับแต่โดยรวมผมเองมักจะให้นิ่มก่อนเพราะไม่ถ้าไม่นิ่มเนี่ยเราไปดูดเรื่องต่างๆมันยิ่งเจ็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายก่อนที่คุณจะมาหามักจะเกิดการกระทำมันเป็นผลของการกระทำน
0: ะ
1: ครับมันก็อักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อทั้งอื้อทั้งปวดแต่พอหยอดยายิ่งปวดขึ้นบางครั้งเราต้องมาตั้งกินยาฆ่าเชื้อประกอบ
0: ต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วย
1: ถ้าเป็นปวดหูอักเสบนะครับหูชั้นนอกอักเสบก็จะอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อประกอบเพราะว่าหยอดยาฆ่าเชื้อไม่ได้เราอาจจะกินยาประกอบแล้วก็ให้ยาอะไรขี้หูแล้วก็มาให้หมอดูดขี้หูออกพอดูดออกเสร็จปุ๊บต้องไม่ยุ่งอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาซ้ำไม่งั้นทุกๆ 2-3 ปีต้องมาให้หมอดูดขี้หูอีกก็หลายโรงพยาบาลก็ชอบดีครับ
0: ได้ค่าใช้จ่าย
1: ได้ค่าแพทย์ได้จ่ายกระทำนะครับ
0: แล้วอย่างนี้คนไข้ที่คุณหมอพบส่วนมากที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขี้หูตันนี่เป็นช่วงวัยไหนล่ะคะที่เป็น
1: เกือบทุกวัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกหูสะอาด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามเช็ดตั้งแต่เด็กมาหลายหลายคนเนื่องจากเข้าใจว่าตัวเองต้องทำความสะอาดหูก็พยายาม
0: ค่ะ
1: ทุกคนอยากคิดว่าหูต้องทำความสะอาด
0: แสดงว่าเป็นได้ทุกวัยแล้วก็มาหาคุณหมอทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าในวัยไหนที่เป็นโรคขี้หูตันแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอื่นมันมีโอกาสที่จะนำพาไปเป็นโรคอื่นอีกไหมคะ
1: ตัวขี้หูเองไม่ค่อยเป็นโรคอื่นแต่เป็นแต่ว่าคนหลายคนในคนสูงวัยที่บอกก็คือมาด้วยเรื่องของหูอื้อไปเข้าใจว่าเป็นหูตึงแต่ถึงอยากให้มาตรวจการได้ยินตรวจหูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตรวจการได้ยิน
0: แล้วการตรวจหูนี่ทำในลักษณะ
1: ก็ส่องกล้องเข้าไปครับก็จะเห็นหูขยายแบบรูปที่เห็นเนี่ยครับ
0: ค
1: ือรูปของการขยายกล้องให้ดูว่าเราจะเห็นหูเป็นแนวแบบนี้นะ

0: ลักษณะอย่างนี้การขยายมันก็ชัดเจนผมทำอะไรก็โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าที่คุณไม่เห็นแล้วกระทำได้ไหมครับเวลาคุณไม่เห็นไม่กระทำบางครั้งไปกระแทกจนเยื่อแก้วหูทะลุก็มี
1: ค่ะแล้วถ้าคุณหมอกล่าวว่าในผู้สูงอายุที่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่อาการที่เป็น
0: ติดเชื้อของแบคที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ทะลุเข้ากระดูกที่อยู่ข้างใต้ลงไปนั่นหมายถึงการกินของทะลุถึงกระดูก
1: อันนี้คือเป็นอาการรุนแรงถือว่าก็คือจะนำไปสู่อาการที่เป็นอาการรุนแรงเลยใช่ไหมคะ
0: อัตราการตายถึง 50% เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วโดยเฉพาะจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นหลายๆสัปดาห์เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ติดเชื้อกระดูกคูเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการรักษาค่อนข้างยาวนานเลย
1: แล้วคือถ้าหลังจากที่ผู้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นติดเชื้อนี่มีโอกาสหายไหมคะหรือ
0: หายครับหายปกติเลยครับ
1: อ๋อแต่ว่าต้องรักษายาวนาน
0: เป็นว่าการให้ยาฆ่าเชื้อพอเป็นกระดูกถึงกระดูกเนี่ยกินลึกถึงกระดูกเนี่ยบางทีมันต้องให้ยาวนานเป็นหลายๆสัปดาห์เพื่อให้คนไข้ต้องเข้าใจแม่ทำไมกินยานานขนาดนี้มาติดเชื้อกระดูกแต่ถ้าเป็นติดเชื้อของหูชั้นนอกนะครับอย่างเช่นหูชั้นนอกอักเสบอย่างเดียวส่วนใหญ่บางครั้งให้กินให้แค่หยอดยา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกินนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ขี้หูตันต้องกินเพราะว่าหยอดยามันมี2ตัวหยอดเดี๋ยวมันจะไปเจือจางกันแล้วเช่นกันคนไข้เวลาจะมาหยอดต่อเนื่องมันไม่มีเวลาทิ้งนายค่ะที่หมอบอกอุ๊ย10ถึง15นาทีเหรอบอดหยอดบ่อยๆด้วยมันถึงจะค่อยๆล่อนล้วนติดกับมันเป็นหลักของน้ำม
1: ัน
0: จะละลายของมันเอง
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วเวลาจะออกก็สำลีอุดแช่ก่อน10ถึง15นาทีพอจะลุกก็สำลีอุดสำลีก็จะซับน้ำยาให้เองโดยที่เราไม่ต้องกระทำอะไรเลย
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ทุกวันนี้ยังทำความสะอาดหรือว่าโดยใช้คัตเติ้ลบัตรหรือว่าใช้การปั่นหูให้จักกะจีหูอยู่ยังให้คุณหมอฝากในการหยุดพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหูเรามีธรรมชาติที่ทำความสะอาดตัวมันเองแผ่นขี้หูสามารถไหลออกเองได้นะครับน้ำที่เข้ามันก็ไหลออกเองโดยไม่ต้องตะแคงอะไรฉะนั้นถ้าเรายิ่งยุ่งนะครับเราไปกวนธรรมชาติวันนึงธรรมชาติก็รบกวนเราอย่างเช่นแม้แผ่นสำลีไม่แค่หูซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ต้องฝากว่ากรุณาไม่ยุ่งกับหูจะดีที่สุดถ้ากลัวน้ำเข้าหูนะครับเอาสำลีอุดหูนะครับก่อนอาบน้ำทุกครั้งก็จะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องยุ่งเช่นกัน
1: ค่ะก็ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่เราใช้แคตเติ้ลบัตรเช็ดหูหรือว่าการที่ใช้ไม้ปั่นหูนะคะถือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่าหูเราก็จะมีวิธีการที่ผลักดันขี้หูของมันออกมาเองอยู่แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโสตนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเรามากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นในวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายช่วยในเรื่องโรคอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายยกขากันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและชันขาสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนอนหงายชันขาสองข้างนะคะแขนทั้งสองข้างของเราจะวางแนบลำตัวนะคะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการงอสะโพกเหยียดสะโพกได้ด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะเข้าลึกออกยาวร่วมกับการเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะการออกกำลังกายอันนี้นะคะเราจะต้องเกร็งหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลาและจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อทำการหายใจออกเท่านั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางลง1ค่ะหายใจออกสองหายใจเข้าวางนะคะสามห ายใจออกยกขึ้นค่ะสี่

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำข้างละ10ครั้งวันละ 3-5 รอบค่ะถ้าทำแล้วนะคะมีอาการเหนื่อยหรือว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นให้เราพักท่านี้ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะ

0: อันดับแรกเรามาดูไข่ต้มก่อนนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นไข่เลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเราก็ต้มจนสุกเป็นไข่ต้มแข็งนะแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไข่แดงก่อนนะคะโดยใช้ไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยการที่เราใช้มีดหรือช้อนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มแร่ธาตุให้กับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกอะโวคาโดนะการเลือกอะโวคาโดนะคะเราเลือกที่ผิวค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างนิ่มนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อที่สุกแล้วนะคะเตรียมก็คือผ่าอะโวคาโดออกครึ่งหนึ่งเลยใช้ช้อนนะคะแกะเม็ดออกก่อนนะคะเราก็ใช้ช้อนตักเนื้อออกได้เลยนะคะอะโวคาโดนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราก็จะลักษณะเนื้อแบบนี้เพราะจะเป็นลักษณะอาหารที่ชิ้นพอคำนะชิ้นที่ทานจัดค็อกเทลได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปก่อนถ้าใครที่จะต้องการเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็อาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งลวกให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม่ก็ใช้เป็นปลาแซลมอนลมควันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนการคุกสลัดทั่วไปนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่แดงนะคะลงมาใส่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้เราสามารถใช้มันต่ำหรือถ้าใครชอบให้มันออกมันๆนิดนึงก็ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่มีรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสอื่นนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงตัวโยเกิร์ตนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำเนี้ยมีสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้น้ำสลัดนี่เขาก็จะมีขายในรูปแบบของเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสัก2ช้อนอาหารจานนี้จะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยนะความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีมากเลยนะคะแล้วค่อยคลุกเบาๆก่อนนะคะให้ไข่ขาวโทษให้ไข่แดงกับส่วนผสมของน้ำสลัดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเวลาคุกต้องค่อนข้างเบาๆมือนิดนึงนะคะให้น้ำสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่งาขาวลงไปหน่อยนึงนะคะงาขาวตัวนี้เราจะคั่วซะก่อนนะคะวิธีการเตรียมก็คือเมื่อเราซื้องาขาวมาเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อที่แบบตักชั่งกิโลบางทีอาจจะเจอสารปนเปื้อนมาด้วยอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกติดมาให้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วเพื่อให้น้ำมันของงาเนี่ยเขาออกมาแล้วทำให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงพอให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคลุกเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วอาหารจานนี้ของเรานะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดมากมายเลยเพราะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดนึงที่ให้คุณค่าสารอาหารมากมายนะคะมีทั้งวิตามินอีมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆตัวเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการ ลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยเราสามารถทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้ร่างกายเรามีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปลั่งนะเราจะเห็นได้จากว่าเขาอาจจะเอาอะโวคาโดเนี่ยไปใส่ในเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงต่างๆนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่ายไมล์สโตนขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนวนิชมาร์เก็ตผมเข้าใจว่าผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอย่างเวลาฟังเฮฟวี่เมทัลของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอื้ออึงเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมสักพักมันก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่สันต้องประสบที่ผมก็ตอนแรกผมก็เพิ่งทราบนะพี่สันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่ต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่ามโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากๆ มันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราดึงเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

คนเรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตนั่นแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นหน้าอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบมานิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่รามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านแล้วเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงก็จะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดหนึ่งเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับทั้งคราว
1: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโนก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละ
2: ใครพี่อะไรนะ
3: ก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
1: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานะจนมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
3: ข้าวมาผมค่อยเริ่ม
1: ครับ

ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้ว

0: คยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไปได้เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่อีก100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
2: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไป

0: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันที่จะถูกใช้งานอ่ะเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: ลื่นไหลดุดสายน้ำแข็งแกร่ง

0: มันเป็นอนันตภาวะความสุขผมว่ามันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่น
0: นั่นก็เป็นความสุขมานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้

ก็จะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะถ้าเรียนทั้งหลักสูตร 4,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา

0: ็มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เมื่อพระองค์ทรงสมณสอนพิรมอันเกตในละมันเทียนนานนาปราณเทศแทนที่บานาธมอันเนกแนลนันด้วยแสนสาวสานุมขานานางอันทรงทิพพัญญาสมังสะอาดเอี่ยมละ

อยคอยรำสั่งสุนทรสะเนอนุนอนดินดีมีทองนองรำรำบำดีบำรุงบำเรือรื่นให้เท้าเธอบันเทิงในเชิงชื่นชูหันไทยลองนอน

ทั้งทูลตอบรับและจังหวังจริงจังจริงจงทิ้งนงนงนงติดติดทิ้งระติดทิ้งทางทางระทางทิ้งติดทิ้งตองบันโดดีดสายพินดังฟังระวิเวกแววลัวรู้รนันแก้วแจ้วจำใจจริงทารุรัง

No.

นี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นู่น

งเกือบตายพระเจ้ากรุงสนชัยหลับในขณะนั้นทรงสุบินิมิตฝันว่ามีกถาชายนายผู้หนึ่งนำดอกบัวสองดอกดอกหนึ่งกำลังตูมดอกหนึ่งกำลังแย้มมายื่นให้พระองค์ยื่นพระราชออกรับดอกบัวทั้งสองดอกไว้แล้วตื่นจากพระมถมตัดเรียกโหรโหราจารย์ผู้เจือใจมาทำนายตายทักว่าฝันนั้นจะดีร้ายประการใดฝ่ายคุณโหรโหราจารย์ผู้เจือใจทำนายตายทักว่าเป็นฝันที่ดีพระองค์จะได้พบกับพระประยุรญาติที่พระพรากจากกันมานานพระเจ้ากรุงสนชัยได้ฟังดังนั้นทรงพอพระทัยสั่งนักการเบิกทรัพย์ถึงเงินทองท้องพระคลังเป็นรางวัลกับขุนหนรุ่งเช้าออกว่าราชการที่ท้องพระองค์เหมือนเช่นเคยปฏิบัติฝ่ายเท่าจราตาจูชกญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทหลายจริงจูชกแกเดินไม่หลงทางหรอกแกไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาแต่แกฉลาดไม่หลงหรอกแต่เทวดาช่วยอำนวยใจให้กันหาชาลีจึงโดนใจให้จูชกเลี้ยวผิดแถมนิมิตกำบังตาไม่ให้ใครมองเห็นยกเว้นพระเจ้ากรุงสนชัยชูชกจึงพาชาลีกันหามาถึงท้องพระองค์โดยไม่มีใครขัดขวางพระเจ้ากรุงสนชัยเหลือบเลยเห็นจำสองกุมารน้อยได้ครับคล้ายครับคราแต่ไม่แน่ในพระทัยครั้นจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปซักไซ้แต่ถามก็กลัวเจอความจะผิด

ี้ยนไปจากความเป็นจริงจึงให้อมาตย์ไปจับตาประรำเต้ากับสกุมารเจ้าเข้ามาถวายซักไซต์แต่ถามและเป็นชาลีกันหาจริงตอนนี้ตกเป็นทาสของชูชกก่อนที่จะไถ่ชารีกันหาพระเจ้ากุศลชัยก็ถามถึงการเดินทางเร็มรอนในกลางป่าเขารำตาอนาภัยกับหลานทั้งสองว่าเป็นอย่างไรบ้าง

รันรีเอาหลานเดินช้านี่แกก็คว้าไม้เรียวเสียงควับควับมาฟิวฟิวแก

องค์เจ้าคอยทรงแต่โซกีมาอ่อนกำกาบผู้ชื่อชาเรียกว่าชีวิตน้องนี้ก็เห็นจะไม่คืนคงทั้งสอง

นั้นหรือก็อู้ไม่ไหวเพราะวันเท่าจันไรนะแกคอยตีหนังตาน้องมวยพี่กงต้องมวยตัวพี่ตายด้วยเจ้าขู่ชีวิตนะเดี๋ยวเราพี่น้องทั้งสองนี้นะโอกรรมเรามีแล้ววันนั้นแกตาละเมื่อชาติก่อนเราคงปรากลูกนกชาติก่อนนี่เราคงโชคไปเล่นลูกกากรรมตามนัดสนองนั้นจึงได้ปอ

อยู่ทุกตำบลที่คงจะกลัวจะก้องเถื่อนร้องเรียกเสียงแม่เรียกนายนับไรสนนะจะโดนดินก็ลงสิ้นนับประชนคนต้องทุกทนก็น่าจะเวทท่านน้อง

คิดจะไทยหลานยาไอเป็นไทยไหลพ้นจากธาตุขันจากนัตชีขาตัวหลานนี้นะก็ไม่มากมายหลังกันพละเออตำรึงแล้วก็พึงไทยได้ไหลปูนั่นได้การุณาส่วนกันหาชีนาน้องนั้นต้องละมีทองอีกด้วยนาตะโคขาวิอธาสีธาสาก็ต้องมีมาละให้พร้อมมูลนะว่าส่วนทองหนักนั้นร้อยตำรึงควรมีทวนถึงตามที่บรรทูลตะโคขาวิไรมีพร้อมมูลนะบิดาการุลก็นำมาสิ่งละร้อยจงได้โปรดเกตเถิดอัยกาตามที่ลัญญาได้ทูลถอยถึงหลานตกยากก็ถึงจะมากเรือน้อยทองหนักเพียงร้อยคงไม่เป็นร้อยพระเจ้ากรุงสนชัยพ้นได้นั้นสันดับสารพระเจ้ากรุงสนชัยพ้นได้

ายนะปู่จะลองเรียไรกำเขาดูทีจันไทยก็เรือไม่ไทยเล่าหลับคุณโยมจะปรดเวทธนาก็แต่กันหาชาลีและคนละบาทสองบาทแต่ปนจังทา

ามโบราณประเพณีโบราณอาจารย์ได้วางระเบียบแบบแผนแห่งการเทศเวสสันดรไว้โดยเฉพาะในการมัตสีก็จะหยุดตรงมัตสีสรุปให้โยมนั้นได้เพิ่มเติมบุญกุศลช่วยพระยานางมัตสีในการมหาราชตรงที่พระเจ้ากรุงสุนชัยและพระนางบุษรีจะไทยชารีกนาก็ให้หยุดเพื่อให้ญาติโยมเจ้าของกันโยมที่สลับตรับฟังนั้นได้เพิ่มเติมกุศลบุญศรัทธาสัมมาปฏิบัติเป็นทานบารมีเยี่ยงพระเวสสันดรพระพุทธสัจเจ้าโยมที่จะเป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทำทาน5ประการคือ1บริจาคทรัพย์ภายนอกออกเป็นทาน

บริจาคเลือดเนื้อให้เป็นทาน 3. บริจาคชีวิตให้เป็นทาน 4. บริจาคบุตรธิดาให้เป็นทานและ 5. บริจาคภริยาให้เป็นทานทั้ง5ประการนี้เราเรียกกันว่าพุทธประเพณีเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าโมทนาสาธุใครทำบาตรก็ได้กลับไปเป็นกระบุงใครทำถุงก็ได้กลับไปเป็นถังอย่าได้ต่ำปากคนอย่าได้จนกว่าใครขอให้อายุยืนชุ่มชื่นจิตวันนะผ่องโสพิษสำริดผลสุขรำสำราญบันดาลดลพละล้นก้าวหน้าสถาพรกันทุกคนทุกท่านนะโยมนะจ้าใครไม่กล้ามาไม่เป็นไรนะโยมนะเดี๋ยวเทศจบแล้วโบกมือใช้ไฟอาตมาถือย่ามเข้าไปหาได้สาธุจ้าสาธุจ้าสาธุจ้าขอเวลานอกจ้าสาธุจ้าจ้าสาธุสาธุจ้าจะโมทนาสาธุเป็นอันว่าโยมที่นี่ใจดีไทยชาลีกันหาแทนพระเจ้ากรุงสนชัยกันหมดแล้วมีอานิสงส์จะมากจะน้อยนะโยมนะเขาบอกไทยติดกันเทศบูชาธรรมกันตรงนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่เป็นหนี้ใครจะไม่เสียเปรียบใครจะไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบโมทนาสาธุนะโยมนะเฉพาะที่ให้เท่านั้นนะคนไหนไม่ให้ก็ขอให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมอโมทนาสาธุจ้ะอาตมาภาพก็จะวาดต่อไปแต่ใครจะถ่ายก็ยังมาได้เรื่อยๆนะยามยังเปิดรับตลอดโมทนาสาธุจ้ะจ้าจ้าโมทนาสาธุนี่แหละเขาบอกมาทีหลังดังกว่าเทวดาบอกว่าทำบุญได้แบงสีเขียวเทวดาห่อเหี่ยวใจทำบุญได้ใบสีแดงเทวดายังครางแครงใจถ้าทำบุญได้ใบสีม่วงระหมดห่วงหมดใหญ่แต่โยมพี่ฉันมาเมื่อสักครู่นี้ทำบุญได้แบงพันขึ้นสวรรค์ทันใดนะจ๊ะอาตมาภาพจะว่าต่อไปเป็นอันว่าชาลีกันหาพ้นจากความเป็นทาสได้รับความเป็นไทยกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนชัยจึงมีพระราชองการอภัยโทษให้กับพระเวสสันดรสั่งจัดทัพไปรับเสด็จให้เสร็จภายใน7วันเมืองกลิงครัตในตอนนั้นอุดมสมบูรณ์แล้วนำช้างปัจจัยนาเคนกลับมาคืนจัดพิธีเฉลิมฉลองหลานขวัญทั้งสองฝ่ายเท่าชราตาชูชกแก่ได้รับพระราชทานทรัพย์สินเงินทองช้างม้าวัวควายทาสหญิงชายปราสาท7ชั้นพร้อมอาหารรสโอชะแกก็เลยเผลอเพราะอาหารรสโอชะไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนแล้วก็มีสาวๆที่พระเจ้ากรุงสนชัยพระราชทานให้คอยอกเอาใจก็เพลิดเพลินทานเกินขนาดจนไฟธาตุมาเจอได้ถึงก็ความตายไปตีของเป่าประกาศหาคนเป็นญาติของชูชกมารับทรัพย์ปรากฏว่าไม่มีใครเลยโยมเพราะชูชกพอเกิดมาได้7วันพ่อแม่ไฟไม่บ้านตายญาติวงศ์วงศาฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เอาไปเลี้ยงท่ากันตายเกลี้ยงหมดเลยเหลือตัวคนเดียวอมิตดาเมียรักจริงๆแล้วอมิตดาไม่ได้ต้องการกันหาชาลีเป็นทาสช่วงใช้หรอกอมิตดาอายที่ตัวเองเป็นสาวได้ผัวแก่ประจวบกับเทวดาดลใจให้นางทราบถึงเรื่องราวพระเวสสันดรเพราะกรรมเก่าตามทันจึงให้จูชกไปขอกันหาชาลีเป็นทาสช่วงใช้ต้องการให้ไปตายเพราะจูชกเขาวงกตอยู่ที่ไหนไม่ทราบไกลซะเหลือเกินหลังจากชูชกออกจากบ้านทนวิทย์แล้วอมิตดาก็กลับไปอยู่กับคนรักบ้านเดียวกันรักเก่าที่บ้านเกิดอันมีนามว่าเหมรุณปานพรามทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็ถูกนิพก็สู่ประคังหลวงบริหารราชการแผ่นดินจัดพิธีชาปนกิจศพเท่าจราตาจูชกเป็นกำรับครบ7วันประดิษฐ์ทัพก็จัดเสร็จพระเจ้ากรุงสนชัยตรัสให้กันหาชาลีเป็นทัพหน้านำทางไปเพราะเคยไปมาแล้ว

ส่วนพระเจ้าปู่พระเจ้าย่านั้นเป็นทับหลังฝ่ายเทพยดาทราบข่าวก็เหาะเหินเดินอากาศร่วมขบวนทัพไปด้วยไม่เว้นแม้แต่ผูดผีปีศาจที่จะรับส่วนบุญสุขุศลจากพระเวทสันดรอุทิศให้ก็ผ่ากันไปด้วยพร้อมด้วยประชาชนชาวสีผีหยุดเตรียมตรวจพลเพื่อไปรับเสด็จพระเวทสันดรที่เขาวงกตสืบต่อไปเนื้อหาสาระในกันมหาราช69พระกาสะคาถาก็สิ้นสุดข้อความลงไว้เพียงเท่านี้เทศนาวัสาเนในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอานิสงส์ที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาจนตลอดสดับตับฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกนับเพราวันนี้ขอเป็นปรวัตปัจจัยอำนวยอวยชัยให้สาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่อยู่ณที่นี้พร้อมด้วยครอบครัวของทุกคนทุกท่านที่อยู่ณที่บ้านด้วยจงเป็นผู้เจริญด้วยจตุพิทพรชัยทั้ง4ประการนั่นคืออายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณคุณธนสารสมบัติมาดแม้นจำนงมุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดอยู่ในวิสัยสามารถที่พึงจักสำเร็จได้ขอสิ่งนั้นจงประสบสำเร็จดังมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช69พระคาถาพ่อเป็นธรรมวัตสวนานุตริยานิสงขอสมยุติมหาราชลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ナモタッサパカワトアラハトサンマサンプッタッサナモタッサパカワトアラハトサンマサンプッタッサナモタッサパカワトアラハトサンマสัมพุทธัสสะกรณียะมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสะมุทูอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณีเมตตาสูตรโดยย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ศึกษาวิธีการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมอุดมสุขคือสุขทั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาสุขทั้งเขาที่จะอยู่ร่วมกับเราได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนำไปปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทำใจสบายว่าการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะขอลดคำพีเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงปาฐกถาธรรมแต่ก็ได้รักษารูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในตอนท่อนหัวท่อนท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ด้วยการศึกษาธรรมนำไปปฏิบัติที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นอาตมานั่งแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่บูชาพระธรรมเทศนาข้างข้าธรรมาสซ้ายขวาแตกต่างกันไปเพราะว่ามีท่านผู้ชมอยากจะบูชาเทศแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกสบายใจพักผ่อนสายตาอารมณ์ในเวลาดูโดยคุณโยมพัฒนีโอมาคุปและสามีครอบครัวได้จัดต้นไม้มาถวาย

พอถวายแล้วพระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนเอาอะไรมาให้หรือบรรดาญาติมิตรเอาอะไรมาให้ก็กินใช้ให้เขาชื่นใจต่อหน้าอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการเขาหลังอดท่านอดจริงๆนี่คุณยมพัทินีอมคุปและสามีก็ได้ถวายต้นไม้เนี่ยต้นเนี้ยแบบเนี้ยมีอีกหลายต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้บ้างนะเป็นต้นไม้ที่ประดับหน้าธรรมาสน์ก็เป็นการบูชาทอดเทมัสสนาของคุณโยมมานิตคุณโยมมานิตนี่เป็นชาวกรุงธนบุรีทำไมอาตมาไม่กล่าวว่าเป็นชาวกรุงเทพเพราะอาตมากลัวว่าจะลืมพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนเหตุเพราะว่าเรารวมกรุงเทพมหานครเรารวมกรุงธนมาเป็นกรุงเทพกรุงมันก็หายไปเหลือแค่จังหวัดธนบุรีหรือธนบุรีก็รวมกันเป็นกรุงเทพมหานครแต่ถามว่าทำไมกรุงสุโขทัยร้างราแล้วทำไมเรารักษาเอาไว้กรุงศรีอยุธยาก็ร่วงโรยนานแล้วเป็นรัชธานีทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยาพอเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาธนบุรีก็เช่นเดียวกันเราไปลบประวัติท่านทำไมพระเจ้าตากสินมหาราชได้ก่อกู้ประเทศชาติขึ้นมาจึงมีละมีประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากเสี่ยงตายเสี่ยงภัยแค่ไหนด้วยความกระกรำด้วยความรักประเทศชาติต่อมาก็รวมกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครพระบาทของพระเจ้าตากสินมหาราชก็หายไปเหลือแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้าพระชนะธรรมาเป็นสมณเณรก็ใจหายท่านเพราะเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อเรารับถึงพระองค์ท่านเราก็ต้องนึกถึงสำนึกถึงพระคุณการลบชื่อจังหวัดชื่อใดชื่อหนึ่งออกไปนั้นอาตมาไม่ย้อนรอยถอยหลังกล่าวเพราะเกินกำลังความสามารถแต่จะกล่าวกับรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่นี้นะเนี้ยว่าลองหลับตาคิดดูสิว่าอะไรที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยไปรบกรุงท่านทำไมก็รู้สึกว่าเรามีกรุงธนบุรีเป็นช่วงขั้นระหว่างกรุงเทพมหานครระหว่างกรุงเทพมหานครกับอยุธยาต่อเนื่องกันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นคือความสำคัญเป็นการเชื่อมสะพานระหว่างสะพานสมเด็จพระจอมเกล้าฟ้าสะพานสมเด็จพระนางเกล้าเชื่อมต่อกันเนื่องมาเป็นดินมันเชื่อมกันทำไมเราไม่รื้อฟื้นคืนมาใครจะตัดขาดก็แล้วแต่ใครจะรวบใครจะรวมก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพระราชวังเดิมที่รัชนาวีได้อยู่ได้รักษาอยู่มันก็หมดความหมายไปทำไมอย่างนี้เรารวมแต่จังหวัดอื่นๆเราแยกเช่นอุบลราชธานีเราก็แยกเป็น2ส่วน3ส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่เทอะทะเลยท่านจำนวนคนมันมากขึ้นเราก็จะได้ผู้บริการอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและมีสระในการบริหารต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวมอำนาจเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นใหญ่โตก็ใช้ประหยัดเดียวกันแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนละคนแต่คง
รุงธนบุรีเอาไว้

เนี่ยอาตมาเรียกร้องท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าจะเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรอาตมาไม่ว่าแต่ทำไมท่านไม่เรียกร้องขอศักดิ์ศรีพระเจ้าตากสินมหาราชคืนมาล่ะคนฝักอนุนน่ะที่อยู่ธนบุรีอ่ะท่านไม่ธนบุรีประเทศที่ร่ำรวยธนะแปลว่าร่ำรวยแล้วถามว่าตอนนี้ท่านรวยไหมฝักอนุนก็รวยท่านใครอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยรวยหมดขายที่ขายทางการเกษตรมันครบบริบูรณ์กว่าฝั่งกรุงเทพมหานครเพราะฝั่งกรุงเทพมหานครไม่มีการเกษตรเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝั่งกันโน้นไม่ใช่โน้นนะฝั่งกันโน้นอาตมาพูดอยู่ฝั่งกันนี้ทำไมเราไม่รวมตัวกันเรียกร้องล่ะท่านแก้พระบัญญัติไม่ยากหรอกท่านถ้าเรามีใจใฝ่เทิดทูนพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราผ่านไปหาพระองค์ท่านแล้วอาตมาก็ยกมือไหว้ทั้งสองพระองค์จากวสุทัศน์ไปก็เจอพระบรมชนกสมรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนก็ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทรงกระทำทำศึกมาไปธนบุรีไปฝั่งกันโน้นอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนกสมรีของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านไม่ใช่ขอเฉยๆแล้วก็อธิษฐานพรให้ใจข้าธรรมภาพเหมือนม้าศึกของพระองค์ท่านให้ส่วนน้อยนี้ของพระพิทัยของพระองค์ท่านนั้นมาสถิตในใจข้าตมาและความรู้สึกในเพลงความฝันอันสูงสุดมันก็เกิดขึ้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงให้ใจมันทนงทำดีใจมันทนงถ้ารู้สิ่งนั้นดีท่านคนชั่วมันจะใจทนงเลยท่านจนเป็นทรนงมันจะกล้าเสี่ยงตายนะโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเนี่ยเอาพระบัญญัติของรายการต่างๆแล้วดวงพระญาณมาสถิตในตัวเราสี่ขอสี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดขอให้หม่อมฉันอะไรที่เป็นผิดขอให้มีหนทางแก้ไขอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่ายอมต่ออำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์และคอยหาวิธีการแก้ไขให้เจอให้พบจะเรียกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงขอให้พระสารพระองค์ท่านมาสถิตหรือดวงพระญาณมาสถิตสักดนจิตสักนิดหนึ่งอะไรที่เป็นชาติไทยน่าขอให้แกล้วกล้าเหมือนทหารที่อยู่ตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนคนที่รักษาประเทศชาติจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงไม่ใช่ยอมตายเกียรติตัวเองนะท่านเกียรติของประเทศชาติเกียรติของสถานที่อยู่ของเราจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเพราะตรงนี้อาตมาก็ถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าปิดทองหลังพระนี่สี่ไม่คือไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรอะไรควรอย่าไปถอยเทินหัวไปก็ได้แบกหามไปก็ได้ผลักไปข้างหน้าขับดันก็ได้รากจุงไปก็ได้หาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้ถ้ามันควรไม่เรย์รวนเพราะว่าความขี้ขามเมื่อตัดสินใจดีแล้วอย่าให้รวนเรย์ด้วยความขี้ขลาดบาดกลัวและไม่ต้องกังขาว่าสิ่งที่เราทำเพราะเราศึกษาดีแล้วยิ่งศึกษาพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างขึ้นใจไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรฮะเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายมันเล็กไปท่านอย่าไปเรียรวนเพราะว่าความเขียนขาท่านทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไหว้ท่านมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอดวงพระวิญญาณจงเป็นส่วนหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงไม่เคืองแค้นน้อยใจในชะตาอย่าไปน้อยใจในชะตาตัวเราเท่านี้ไม่ใช่ว่าเราเล็กนะท่านนะถามว่างูเนี่ยกับมดตะนอยเนี่ยเรากลัวใครมากกว่ากันเรากลัวมดตะนอยมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวชีวิตคนเราเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราเล็กนะท่านนะ

อย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตมันเด็กมันก็ขี่คอบังคับได้อย่าไปคิดว่าเราเล็กถ้าคิดอย่างนั้นมันแย่เลยท่านเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะนั้นไม่เคืองแค้นในชดน้อยใจในชดชะตาเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เคืองแค้นมีอะไรทำได้ก็ทำดูสิท่านคนเขาหน้าดำกรรมดินเขาก็ทำมาหากินเขาก็ไปคนอาสาสมัครมีจิตอาสาเขาก็ทำของเขาไปไม่ต้องมีใครมาเห็นใจไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลเขาทำหน้าดำตำดินทุกอาชีพที่มีใจอาสาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวตายท่านหลายไปทอดกฐินพระป่าท่านก็ไม่กลัวตายท่านเดินไปหาความตายบนถนนนะท่านสุขภาพไม่ดีท่านก็ไม่รู้ว่ามีหมอมีแพทย์หรือเปล่าคนชั่วมันยังไม่เสียดายชีวิตมันเลยเราจะทำความดีนะไปเสียดายอะไรท่านไม่ต้องมีใครมาเห็นถ้าสิ้นไปเพราะทำความดีไม่ยากท่านเพราะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไปเที่ยวท่านก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือไปปับเรือเล็บปื๊บปั๊บปาดไปตายโหงซะระหว่างทางไร้ประโยชน์ไม่เกิดเกียรติประวัติเลยมาทำความดีกันดีกว่าท่านนี่ไม่สิ้นชีวิตถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นต่อรักชาติเราแล้วเราก็มีชาติเดียวคือชาตินี้ชาตินี้คือชาติไทยไม่มีที่ไหนดีเท่าประเทศไทยถิ่นปุถุชาติมาตุภูมิทุกคนกินดินประเทศไทยเท่านั้นกินดินกินน้ำประเทศไทยนั้นท่านกินพืชท่านกินคือดินประเทศไทยท่านกินอะไรลงไปก็แล้วแต่นี่คือดินประเทศไทยอย่าดูถูกประเทศไทยส่วนเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเรื่องทะเลาะเบาแว้งการฝ่ายการเมืองเรื่องความคิดต่างๆเป็นเรื่องท่านแต่ท่านต้องรักแผ่นดินนี้ท่านต้องรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องระมัดระวังแผ่นดินมันไม่ได้สร้างง่ายแล้วท่านตอนนี้แผ่นดินราคาแพงเท่าไหร่แล้วท่านตารางวาละเป็นล้านเขามีถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตักสินมหาราชหรือไม่มีบรรพชนของเราเราจะมีราคาที่ดินเท่านี้ไหมท่านเราก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยจะไปให้เข้าใจตามนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้พระเราจะรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพระดุลยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้นครั้นไปวันเรื่อยๆไม่มีทอดทิ้งไม่มีละทิ้งในเพลงพระนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดนี้ที่ตมาได้กล่าวว่าไหว้นี้มีผลพยากรณ์ว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันใครจะหยันเหยียดเราก็ตามว่าเอ้ยมีอะไรแล้วตัวเท่านี้ปะโถท่านตัวเท่านี้เหรอไม่แน่ท่านไม่แน่ไอ้ตัวเท่าอย่างเราเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านลองคิดดูสิถ้าไปเจอคนแก่คนหนึ่งหรือคนหนึ่งเนี่ย อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไปลงคนหมาถ้าไปช่วยท่านรู้ไหมคนนั้นคือใครลืมตาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ซึ่งท่านไม่รู้จักเป็นไปได้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้นำประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็ได้ข้าวชามน้ำขวัญที่ท่านให้ไปในทุกวันเนี่ยนะท่านที่เกิดอุบัติภัยวัตภัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแม้กระทั่งภาวะโควิดที่ประชาชนจะท่านให้ไปเถอะให้เข้าไป

าจะไปเรียกว่ามันน้อยนิดผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและบุคคลที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้เคี่ยวเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงที่ไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างก็แล้วแต่มันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอ

ม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไม

0: แล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้คำว่ากรุงนั่นน่ะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มันสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปค้างในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือ

ว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากมากเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจ
ลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับ ก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อ

0: โยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาเจอี้คิงจุกันแท้ๆ
2: มิจฉาชีพคือฟังปรับใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิงจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่สองแห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาไขตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
2: ้ขี้จุที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
2: ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
2: จำไว้หื้อดีไผที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกลต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการมีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่

0: โยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,000 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะเนี่ย
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไปก็ไปโอเค
3: ไปมาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
0: ได้เจอตัวจริง
1: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
3: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเสิร์ชหาวิธีดูค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
1: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายแล้วก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
0: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
1: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
0: ดีครับดีค่ะ
3: ดีค่ะ
4: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยาก เคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีระวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: ร้อมกันแล้วก็กำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆ คลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าเราไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ถ้าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเก่งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอ

0: ราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพ
1: ก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคทที่ได้ฝึกไปเนาะ
0: ค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะแล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
2: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
0: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไป
1: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
0: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
1: จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
0: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
1: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
2: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นที่ท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
0: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
3: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: เดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่ง
1: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
2: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์กับในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: ฮะเมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่นะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะฮะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติเพราะว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานนี
0: ้หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคที่แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจ

เนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับ

0: ครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งพุ
1: ทธทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะในรายการพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งในโอกาสนี้จะขอนำเสนอสาระการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำเป็นโครงการเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราท่านได้ปฏิบัติพระราชกิจกิจอย่างทุ่มเทสูงส่งสำหรับพระพุทธศาสนาเป็นองค์เอกครักษาสนุปถัมภกแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีเลิศเราในฐานะชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตนตามรอยของพระองค์ท่านด้วยเพื่อที่จะสนองพระฤทธิ์พระคุณให้พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นประสบความสำเร็จในแง่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีงามนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนตามนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยด้วยเพื่อที่จะให้การอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยอื่นๆได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยมีพระธรรมทูตเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนการไปดูสังเวชนิฐานไปนมัสการสังเวชนิฐาน4ตำบลที่อินเดียเนปาลเพื่อให้เกิดศรั

ภาษามากยิ่งขึ้นแล้วการฝึกภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาต่อไปการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆรวมถึงการฟังภาควิชาการจากการปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในการบริหารจัดการวัดการสร้างวัดการบริหารจัดการคณะสงฆ์และการศึกษารวมถึงการเผยแผ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เข้าติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในการที่มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาในการพัฒนาศาสนทายาทพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำงานในต่างประเทศคราวนี้จงมีสุขโดยทั่วกัน

0: ้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านกว่าได้เพราะว่าเป็นงานท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าที่ว่าทำได้ยากเนื่องจากว่าต้องทำด้วยความรู้สึกที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่เราต้องตั้งใจสูงมากถ้ามีความรู้สึกเพียงแต่ว่าเป็นพระธรรมทูตเพียงแผ่นกระดาษใช้ไม่ได้ต้องตั้งความรู้สึกให้เหนือกว่านั้นให้เห็นว่าบูรพาจารย์ของเราที่เคยทำกันมาเนี่ยทำยังไงทำกันมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะระยะท่านโสนะและพุทธละเป็นบุรพาจารย์ครั้งแรกของสุวรรณภูมิที่ได้นำพระพุทธศาสนามาประกาศที่นี่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านมาแบบไหนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านมาใช้ชีวิตอย่างไรมากันสององค์ไม่ได้มาเป็นร้อยอย่างนี้ด้วยแต่ว่าพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกษได้มุ่งมั่นทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศท่านออกไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นี่เองถ้านับเวลาก็40กว่าปีแต่ว่าผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่3องค์คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโชสาจารย์ท่านอยู่ประยุทธ์เราเนี่ย3องค์ไปครั้งนั้นน่ะไปแค่เนี้ยไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จผมก็เล่าให้ฟังเยอะมากเรื่องนี้นะไปก็เพื่อจะไปดูว่าประเทศเหล่านี้อยู่ได้ไหมไปดูก็เห็นว่าคนไทยเราอยู่เยอะเป็นแสนล่ะท่านกลับมากก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้หนึ่งเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์ไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อจึงคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนๆมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนกระทั่งท่านทำเรื่อยๆมานะใช้เวลาจนกระทั่งเป็นที่ปรากฏว่าอ๋อพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อก็ได้ทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นพระธรรมทูต มีสถานภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นพระธรรมทูตนี่จะต้องรู้เรื่องราวนะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนี่ต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดนี่คือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายหลับหน้าว่างั้นนะนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหมได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าย้อนไปว่าหลวงพ่อผมถ้าตอนนี้อายุก็อยู่ก็ต้องจะ90นะท่านไปเมื่ออายุ50กว่าแล้วคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่นำศาสนาออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงเหมือนกันเนี่ยเวลานี้เราเห็นชัดแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยว่าพุทธศาสนาจะมีปัญหาในประเทศก็ชัดแล้วเนี่ยเวลานี้นะถ้าพุทธศาสนาเราไม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความ สามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเรารุ่งเรืองแน่เราท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่วันดีคืนดีเขาก็ไม่เอากับเรานะมีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่าเป็นเครื่องมือของโยมในประเทศนั้นๆสำคัญนะท่านไปเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือเขาบางทีก็หลายมากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมมาซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเกิดมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่นท่านทั้งหลายที่มาอบรมเนี่ยผ่านการอบรมแล้วเอาความรู้ของวิทยากรที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าตั้งใจจะทำงานให้รู้มากๆอะไรที่ท่านสนใจอยากจะรู้ต้องถามโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณวรรณพกเนี่ยนะท่านมีประสบการณ์มากนะท่านไปอยู่นานและอยู่หลายประเทศมีประสบการณ์เรื่องราวเยอะมากผมบางอย่างต้องอาศัยท่านเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องราวเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่เราเพียงฉาบฉวยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านอ่ะท่านมีเยอะก่อนตรงนี้นะเพราะนั้นเอาใจใส่ให้มากอย่ามองผ่านๆไปแล้วท่านจะมีปัญหาในการไปอยู่ถ้าท่านไม่สนใจจริงแล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมทูตนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมต้องไปให้หมดนะไม่ใช่อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านอยู่คุณโสพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10%เงี้ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราวันนี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
1: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0: ก็ได้จัดเปิดอบรมพระธรรมทูตครับซึ่งในการจัดอบรมนี้ก็จะใช้เวลาระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัดไทยในต่างประเทศนะครับแต่ถึงแม้ว่าหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปจำพรรษาหรือไปเผยแผ่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของพุทธศาสนานะครับที่จะได้ทำการแผ่เรื่องพระพุทธศาสนาให้กับเด็กเยาวชนให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับลานธรรมลานวิถีไทยและก็หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมในขณะที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับผมก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างไปจากวิถีประเทศไทยเพราะนั้นก็จะต้องศึกษาในเรื่องของข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสำคัญนะครับก็หวังว่าพระพุทธศาสนานี่เขาจะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สังคมในโลกนี้เนี่ยเกิดสันติสุขนะครับโดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญในบทบาทสำคัญของกรมการศาสนานะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในการจัดเราเรียกว่าพัฒนาบุคลากรของของมหาจุฬาลงกรณก็คือพระธรรมทูตเนี่ยครับว่าโดยอาศัยพระวิทยากรนะพระวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งคารวาสแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการศาสนาอยู่แล้วครับ
1: อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาและพรทั้ง7ประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศจะต้องทำงานอย่าง

0: เสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ
1: ์สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือน
2: เมื่ออายุครบ60ปี
1: นาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน1ล้าน7แสนบาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน7ล้าน2แสนบาทซึ่งต่างกันถึง5ล้าน5แสนบาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง